0: สาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
1: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
2: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ ดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ตรงนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
3: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในทางนี้มีปัญหาได้เราก็มีกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้อง งต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
3: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่92

0: แก่การอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนายทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหมุนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนดรีเบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
5: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
5: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชาย

0: ฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการเอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้า4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้าสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรีปักวิภาดาจิตพรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตและนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพลาดให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอันสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยเป็นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคันนักปั่นไต้หวันคว้าตัวไปเข้ารอบปั่นรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สนามเศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นาเศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอันสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสฤทธิ์ตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรานีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตแต่ครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นในประเภทชายรอบผลรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาโตเซอร์เกย์กับกูเรนคีลินจากคาซัคสถาน2-0เซตนักเล่นรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราช ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
2: 1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
9: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
8: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
9: ก็ ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนช.กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาและรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปรับกทม.
8: ครับ
9: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเข้ามาจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนช.ว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทม.ดึงออกเท่าไหร่และใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือถ้าผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้ไวอย่างนี้ครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
8: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
9: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี้ ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
8: ครับ
9: ผมจะประธานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วในแดนต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในต้องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากท่านขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างนี้ครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตโดยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอคือได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
8: ครับผม
9: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
8: ครับ
9: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
8: ครับผม
9: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดึงออกจากเครื่องให้เร็วนะครับ
8: ท่านครับ
9: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้ครับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
8: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
9: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมกันไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลข่าวสารดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
8: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกอย่างเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมไม่เข้าถึงทุกบ้าน
9: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
8: ่
9: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะว่าทางเขตต่างๆด้วยการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆคนนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างาน แล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้การทัพบกผู้การทัพเรือผู้การอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานผมได้จากตัวที่วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
8: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
9: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้เมื่อเป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
8: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออยากให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
9: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
8: ครับ
9: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงพื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
8: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
9: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนั้นผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
8: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
9: ครับครับด้วยความยินดีครับ
8: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: ก
0: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนงซึ่งนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
11: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมทิศทางมันยาวตอนนี้ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่มกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่าเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเคลื่อนเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามวัดมีนต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
0: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
12: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
0: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
14: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ ใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซตเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
15: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
16: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์ฤชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
17: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
18: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
19: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได
20: ้ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
16: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
21: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
22: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
24: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย power cable และ control cable สำหรับงาน swap battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-6116สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151(678)และเลขที่153(676)จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย power cable และ control cable สำหรับงาน swap battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการ
ยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366116สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151วงเล็บ678และเลขที่153วงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรากฏราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271918-5-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย power cable และ control cable สำหรับงาน swap battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366116สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151วงเล็บ678และเลขที่153วงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปี
ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271918-5-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย power cable และ control cable สำหรับงาน swap แบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟ

กสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์02391257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซต์ผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271918-5-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย power cable และ control cable สำหรับงาน swap battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366116สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151วงเล็บ678และเลขที่153วงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซต์ผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุพันธ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย Power Cable และ Control Cable สำหรับงาน Swap Battery สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่จำนวน7รายการยื่นซองวันที่8ตุลาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366116สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151(678)และเลขที่153(676)จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดไซต์ผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุพันธ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นจำนวน91รายการในวันที่2ตุลาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่19กันยายน2569ถึงวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองคลังฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์024613446การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569
ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277จบข่าวประกวดราคาภูมิรัฐมีลักษณะอ่าน

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่เป็นพิเศษนี้จะมีในวันพฤหัสบดีนี้และวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้อีกวันนะครับสำหรับประเด็นเนื้อหาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือของเรื่องพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตจากนั้นเป็นเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมเป็นการรับทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเรื่องที่ค้างพิจารณานั่นคือร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนะครับและนี่คือประเด็นสำคัญในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับและในขณะนี้ทางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับคุณโสภณสารัมได้ขึ้นสู่บัลลังก์เพื่อเปิดการประชุมแล้วครับขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
2: ทุกตำบลของอำเภอโพธารามได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดกับเรียนหมายด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านอลงกฎมณีการเชิญครับ
4: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์อลงกฎมณีการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับตามที่บริษัทไซโนเอสอีนะครับได้ยื่นคำขอการสำรวจแร่โพแทสขึ้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน2แปลงนะครับบัดนี้ได้รับการอนุมัติจากกพร.แล้ว1แปลงก็คือที่อำเภอเรนูนครด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีการคัดค้านนะครับแต่อีกแปลงนึงที่อำเภอที่ขอโทษครับที่อำเภอท่าพนมนะฮะไม่มีการคัดค้านส่วนที่อำเภอเรนูนครมีการคัดค้านแต่ประเด็นก็คือว่าที่อำเภอท่าพนมเนี่ยนะครับตามจริงแล้วเนี่ยชาวบ้านทุกหมู่บ้านมีการคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการสำรวจแร่โพแทสนี้นะครับผมขออนุญาตลำดับให้ท่านประธานฟังในส่วนของแปลงอำเภอท่าพนมอย่างนี้ครับว่าที่อำเภอท่าพนมเนี่ยวันที่11มีนาคมนะฮะ2569บริษัทได้มาชี้แจงให้กับผู้นำชุมชนจำนวน17ท่านซึ่ง17ท่านเนี่ยบริษัทเป็นคนเลือกเองนะครับมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีนายกอบต.นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีตัวแทนท่านในอำเภอท่าพนมได้เข้าร่วมด้วยเป็นประธานในการชี้แจงของบริษัทแล้วก็มีอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งวันนั้นก็ไม่ได้มีการลงมตินะครับว่าจะรับหรือคัดค้านแต่อย่างใดนะครับแต่พออีก6วันจากนั้นก็คือวันที่17มีนาคมนะครับจังหวัดนครพนมโดยอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้ส่งเรื่องนะครับเข้าไปกพร.เพื่อดำเนินการที่จะออกใบอาชญาบัตรพิเศษนะครับตรงนี้นะฮะทำให้พี่น้องชาวอำเภอท่าพนมมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าอำเภอท่าพนมเนี่ยมีพระท่าพนมนะครับอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกำลังจะเข้า เป็นมรดกโลกอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่ขอการเจาะสำรวจก็อยู่ใกล้ลำน้ำก่ำซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับในการนี้ผมจึงกลับเรียนท่านประธานได้ช่วยให้พี่น้องชาวอำเภอท่าพนมนะฮะในการที่จะขอให้ทางกพร.เนี่ยได้ยกเลิกการขออาชญาบัตรพิเศษฉบับนี้ก่อนครับขอบพระคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านณรงค์ชัยวีรกุลเชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหมอแขกณรงค์ชัยวีรกุลสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต2พรรคไทยรวมพลังพรรคของคนชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเคืองในอำเภอเมืองเฉพาะตำบลหนองขอนตำบลป่าอ่าวตำบลหัวเรือตำบลขี้เหล็กและตำบลไร่น้อยก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องและเราในยามที่ลำบากนะครับผมขอหารือท่านประธานเรื่องที่หนึ่งผมได้รับการร้องเรียนเรื่องถนนในเขตเทศบาลตำบลเคืองในเส้นหน้าตลาดข้างธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาเคืองในไปบ้านคูขาดตำบลหนองเหล่าซึ่งมีความชำรุดเสียหายมากนะครับเกรงว่าพี่น้องจะได้รับอันตรายจึงขอฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องถนนสี่แยกบ้านธาตุกลางตำบลสาธาตไปบ้านแก้งโพตำบลคอทองซึ่งเส้นนี้ก็ชำรุดเสียหายมากเช่นกันนะครับโดยมีรถบรรทุกทรายบรรทุกหินนะครับวิ่งเข้าออกตลอดทำให้ถนนเสียหายพี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับก็แจ้งมาทางผมก็ฝากท่านประธานนะครับโดยเฉพาะเส้นทางนี้เป็นของทางหลวงชนบทก็ให้เข้าไปรีบดำเนินการแก้ไขครับเรื่องที่สามเรื่องไฟส่องสว่างถนนแจ้งสนิทนะครับแต่วันนี้ชื่อแจ้งสนิทแต่วันนี้มันมืดมิดนะครับโดยเฉพาะจากบ้านท่าวลีตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในไฟฟ้าไม่ติดหลายกิโลครับโดยเฉพาะหน้าวัดพระพุทธไตรโลกนาถถึงพระใหญ่นะครับแล้วก็เข้าไปถึงตัวอำเภอเคืองในอยากให้ทางหลวงแผ่นดินดำเนินการและแก้ไขซ่อมแซมนะครับความสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยครับเรื่องที่4ครับเรื่องไร่ละ 1,000 บาทต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติเงินค้างจ่ายนะครับปี 68/69 ส่วนปี 69/70 นั้นผมอยากถามท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถึงคณะรัฐมนตรีว่านะครับเขาจะได้เมื่อไหร่อาจจะได้มั้ยเขาจะได้บริหารจัดการถูกต้องถ้าไม่ได้ก็ขอให้บอกเลยครับสุดท้ายครับเรื่องมันสำปะหลังซึ่งช่วงนี้นะครับฝนตกชุกนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางอีสานนะครับบ้านผมเรียกว่ามันน้ำนะครับหึมมันหึมน้ำก่อนถึงฤดูถอนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเสียหายนะครับหลายอำเภอต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินในวันที่29 กันยาแต่ก็ยังมีอีกหลายอำเภอที่ยังประสบปัญหาภัยนะครับท้ายสุดก็ขอฝากเป็นพยาของคนอีสานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขันเหื้อข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่ในเด้อบัดเทื่อหอดแม่น้ำเหื้อดอกใดแก่เกียนกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
3: ต่อไปท่านสิริวัลปราศจากศัตรูครับเชิญครับ
6: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริวัลปราศจากศัตรูพรรคภูมิใจไทยดิฉันขอหารือปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน2เรื่องนะคะเรื่องที่1ค่ะขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบดิฉันได้รับการร้องขอจากนายปรัชญากันธาธรรมนายกสมาคมผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่และนายอรุณโพธิตาตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่กรณีผลผลิตใบยาสูบฤดูการผลิตปี 68/69ยังคงเหลืออยู่ที่เกษตรกรจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 200,000 กว่ากิโลกรัมค่ะเกษตรกรชาวไร่ยาสูบขอให้การยาสูบช่วยรับซื้อใบยาที่เหลือโดยพี่น้องชาวไร่ยาสูบยินดีให้หักโควต้าใบยาสูบในฤดูการผลิต7071ค่ะจึงขอให้ท่านประธานประสานกระทรวงการคลังการยาสูบช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยขอให้รับซื้อใบยาสูบของชาวไร่ยาสูบเป็นการเร่งด่วนภายในเดือนตุลาหรือพฤศจิกายนนี้โดยถือเป็นโควต้าของเกษตรกรในปีต่อไปด้วยค่ะเพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนไปแก้ปัญหาหนี้สินและดำรงชีพอย่างมีความสุขต่อไปค่ะท่านประธานคะเรื่องที่2นะคะขอให้ท่านประธานช่วยเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข11เด่นชัยลำปางดิฉันได้รับการร้องขอจากนายธรรมนูญกุลจันทร์กำนันตำบลหัวทุ่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอรองจังหวัดแพร่กรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข11สายเด่นชัยลำปางตอนแยกแม่แขมจังหวัดแพร่ถึงบ้านไม้จังหวัดลำปางซึ่งประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วโดยมีสัญญาเริ่มตั้งแต่13 กันยา 2568จะสิ้นสุด28 กรกฎา 2571ผ่านมา1 ปีแล้วค่ะผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เนื่องจากติดขัดขั้นตอนการขออนุญาตที่ใช้พื้นที่ป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถนนสายนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมภาคเหนือแต่สภาพเดิมแคบชันคดเคี้ยวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะจึงขอให้ท่านประธานเร่งรัดไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมกรมป่าไม้กรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้รีบอนุมัติการใช้พื้นที่โดยด่วนค่ะเพื่อให้ผู้รับจ้างได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วขอให้ท่านประธานช่วยเร่งรัดกับท่าน2 เรื่องนี้ค่ะให้กับพี่น้องประชาชนอย่าง ได้มีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านปฏิตาตันติรัตนนนท์เชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิตาตันติรัตนนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอสะท้อนเรื่องโอกาสทางการกีฬาของเยาวชนจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเด็กๆในพื้นที่ชายแดนบ้านของดิฉันค่ะประธานเด็กมีทั้งความสามารถมีความตั้งใจแต่สิ่งที่ขาดก็คือสนามและอุปกรณ์พร้อมกับงบประมาณและที่สำคัญที่สุดก็คือโอกาสในการมองเห็นที่จะพาพวกเขาไปถึงเป้าหมายได้ค่ะท่านประธานกีฬายังสามารถสร้างอาชีพให้กับเด็กๆ เหล่านี้ในวงการกีฬาไทยต่อไปในอนาคตประกอบกับในปี2570จังหวัดสุรินทร์เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุรินทร์เกมในระหว่างเดือนมีนาคม2570ค่ะท่านประธานดิฉันขอยกตัวอย่างโรงเรียนพนมดงรักวิทยาโดยท่านผอ.ดร.มนัสเทศทองได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดโอกาสให้กับเด็กๆโรงเรียนประถมไปแข่งกีฬาฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลค่ะท่านประธานเด็กประถมมีความตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นอย่างมากแต่ปัญหาคือสนามของโรงเรียนไม่ได้มีความพร้อมค่ะท่านประธานโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์มีนักกีฬาเซปัตตะก้อหญิงเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติโรงเรียนมัธยมศรีสำเภารูนตำบลสำเภารูนอำเภอบัวเชษฐ์มีนักกีฬาฟอลบอลที่มีโอกาสไปเก็บตัวที่ประเทศจีนและคว้ารางวัลการแข่งขันในหลายรายการแต่ท่านประธานทราบหรือไม่ว่าสนามแข่งของพวกเขาสนามซ้อมของพวกเขาอยู่ที่หอประชุมอำเภอบัวเชษฐ์ค่ะท่านประธานโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีทั้งผลงานคว้ารางวัลฟุตบอล7คนและมีทีมฟุตบอลหญิงที่เข้าร่วมแข่งไทยวีแมนลีก2ส่วนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะมีเยาวชนที่โดดเด่นด้านหุ่นยนต์และการโค้ชดิ้งคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียแต่การเดินทางไปแข่งขันงบมีไม่เพียงพอต้องทำเสื้อที่ระลึกไปขายค่ะท่านประธานตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สะท้อนชัดเจนว่าเด็กมีทั้งความสามารถมีความมุ่งมั่นและมีความพยายามแต่โอกาสยังไปไม่ถึงพวกเขาอย่างเพียงพอกีฬาไม่ใช่แค่เหรียญหรือเงินรางวัลค่ะท่านประธานแต่คือพื้นที่ให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ฝึกร่างกายจิตใจสร้างทักษะให้ห่างไกลยาเสพติดและที่สำคัญที่สุดต่อยอดไปสู่อาชีพได้เช่นเทพบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งเหรียญทอง100เมตรและ200เมตรกีฬาเอเชียนเกมดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญจัดสรรงบประมาณในการสร้างสนามที่ควรจะทำจริงๆและใช้ประโยชน์ได้จริงๆให้กับเด็กเด็กชายแดนของเราไม่ได้ขาดความสามารถแต่สิ่งที่ขาดคือโอกาสค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านล้ำเลิศพัวพัฒนโชติครับ
8: เรียนท่านประธานที่เคารพผมล้ำเลิศพัวพัฒนโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต6พรรคภูมิใจไทยขอนำปัญหาความเดือดร้อนมาหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงที่กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาดังนี้ครับประเด็นที่1ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายเรืองกลางหอมผู้ใหญ่บ้านน้อยหมู่ที่7ตำบลตรวจอำเภอสิงห์รงร้องทุกข์เดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำสองสายห้วยเสนตื้นเขินฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ดูฝนน้ำท่วมบาถึงบ้านเรือนวัดโรงเรียนเดือดร้อนกันทุกปีอยากให้กรมชลประทานสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณดำเนินการขุดลอกพร้อมก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยนะครับประเด็นที่2เรื่องร้องทุกข์จากนางสาวอนุสราหายทุกข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์เป็นโรงเรียนในเขตบริการประจำหมู่บ้านได้รับผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีปี2561ท่วมสูง1เมตรกว่าท่วมเป็นเวลาหลายวันทำให้อาคารเรียนสื่อการเรียนการสอนเสียหายเป็นอย่างมากอยากให้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูปรับปรุงอาคารเรียนสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงสนามกีฬาให้กับโรงเรียนด้วยครับประเด็นที่3ได้เรื่องร้องทุกข์จากนายสุริยันแหวนแก้วกำนันตำบลนรงค์เดือดร้อนเรื่องเส้นทางหลวง2371อำเภอศรีรงค์อำเภอสังขะท่วมขังทุกปีโดยเฉพาะช่วงหน้าตลาดอำเภอศรีรงค์ทำให้การจราจรลำบากอยากให้แขวงทางหลวงสุรินทร์ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ใช้เส้นทางด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
3: ครับต่อไปท่านสุภกิจสีหภาคเชิญครับ
9: ม
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภกิจศรีหาภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานทั้งหมด4ประเด็นครับประเด็นแรกนะครับขอขยายช่องทางจราจรถนนทางหลวงที่2086เป็นจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางนะครับพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับในถนนสายบ้านละทายตำบลละทายนะครับเชื่อมกับบ้านเมืองน้อยตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับระยะทางทั้งสิ้น 1,400 เมตรนะครับก็ขอฝากไปยังกรมทางหลวงนะครับช่วยอนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อที่จะมาทำถนนสายดังกล่าวนะครับจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางนะครับประเด็นที่2นะครับขอให้ซ่อมแซมสะพานห้วยทาสุดตัวนะครับในถนนสายบ้านละออกตำบลละออกนะครับเชื่อมกับบ้านหนองนาเวียงตำบลน้ำเกี้ยงอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับสะพานดังกล่าวนะครับมีสภาพที่ชำรุดนะครับตรงกลางสะพานนะครับมีรอยแตกร้าวนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเป็นอย่างมากนะครับตรงกลางนะครับแยกออกจากกันนะครับตอน

0: อนุมัติงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขินเพื่อนำงบประมาณมาซ่อมแซมสะพานดังกล่าวด้วยนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับขอให้ก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทภายในหมู่บ้านกอกนะครับตำบลหนองแก้วอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับถนนดังกล่าวนะครับตอนนี้ชำรุดเป็นอย่างมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับดูจากภาพนะครับนึกว่า 3,000 โบกครับท่านประธานยังไงก็ขอฝากไปยังทางหลวงชนบทนะครับช่วยมาก่อสร้างซ่อมแซมให้พี่น้องด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวีรยุทธ์ลักเที่ยงเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวีรยุทธ์ลักเที่ยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกคลองสำวาจากพรรคประชาชนครับเรียนท่านประธานผ่านไปท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชาชาติครับท่านประธานครับจากสถานการณ์น้ำของกรุงเทพตะวันออกที่เขตหนองจอกนะครับการเตรียมการแย่มากครับแจ้งเตือนครั้งแรกน้ำเท่าหัวเข่าแล้วครับนอกจากการเตรียมการที่แย่แล้วเนี่ยส่งผลให้อะไรครับพอสถานการณ์เมื่อฝนมาถึงแล้วไม่สามารถที่จะจัดการน้ำได้เลยจัดการดูแลพี่น้องที่เขตตะวันออกได้เลยครับตอนนี้เมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นพี่น้องกิจอาสาต้องดูแลกันเองครับชุมชนต้องจัดการกันตัวเองเมื่อกรุงเทพมหานครเตรียมอะไรไว้ให้บ้างครับสำนักงานเขตจัดทำลายกลุ่มเพื่อให้รับเรื่องร้องเรียนแต่ปรากฏว่ารับเรื่องร้องเรียนอย่างเดียวจริงๆครับไม่ส่งทรัพยากรอะไรมาไม่มียาครับไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีคนส่งทรายขาดนี่คือการจัดการที่ล้มเหลวมากครับท่านประธานครับดังนั้นประชาชนอย่างพี่น้องชุมชนนะครับป๋าหมัดแอร์ที่ชุมชนวาเศรษฐีต้องเปิดโรงครัวคุณนายแนนสนามบอลน้ำท่วมต้องนำส่งข้าวพี่น้องร่วมกตัญญูจิตอาสาอย่างคอเต็กตึ้งระดมส่งข้าวทั้งที่ตัวเองก็ต้องกู้ภัยด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยน้ำที่ยังรอรับจากด้านบนนะครับขนาดนี้พี่น้องที่อยู่ตามริมตลิ่งนะครับของทุกคลองยังอยู่ในน้ำครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับหลังสถานการณ์นี้กำลังจะเปิดรับเรื่องร้องเรียนครับเจ้าหน้าที่อย่างประธานชุมชนที่คูดอนนะครับที่ศาลาประชาลมใจเพิ่งโทรมาบัดหมาดนี่เองครับบอกว่าชาวบ้านไปติดต่อแล้วครับเอกสารทั้งหมด8ฉบับเพื่อที่จะเลือกรับเงินช่วยเหลือจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเราประชุมผมเข้าใจว่ามีหลายท่านในที่ประชุมแห่งนี้ได้พูดถึงทุกประเด็นแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6พรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้อยากจะขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่เขต6ค่ะซึ่งหลายพื้นที่ในแต่ละโครงการเนี่ยยังรอความชัดเจนจึงขออยากแยกเป็นพื้นที่ดังนี้ค่ะอำเภอพร้าวบ้านขุนปังตำบลแม่ปังและบ้านห้วยกันใจห้วยทรายขาวตำบลแม่แวนทั้ง2โครงการนี้ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะแต่ว่ากำลังรอการจัดสรรงบประมาณจึงอยากขอทราบกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะอำเภอเชียงดาวบ้านบกควายตำบลเมืองคลองขณะนี้โครงการนี้รอการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนจึงอยากให้หน่วยงานพื้นที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะสำรวจพื้นที่และบ้านนาสิริตำบลเมืองนะโครงการนี้รอผลการอนุญาตเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแจ้งผลการอนุญาตอำเภอเวียงแหงบ้านดอยสามหมื่นตำบลเมืองแหงโครงการนี้อยู่ในระหว่างการรอส่งโครงการเพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดดำเนินการและอำเภอชัยปราการบ้านป่าเกี๊ยตำบลหนองบัวโครงการนี้รอสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการสำรวจร่วมกันค่ะไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการศึกษาการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตของประชาชนดิฉันจึงอยากขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการติดตามเร่งการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าที่มั่นคงและทั่วถึงขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชูเกียรติจีนาภักครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชูเกียรติจีนาภักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานครับเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมครับในพื้นที่ของผมครับ3อำเภอ 1ครับอำเภอ

0: มทวนประกอบไปด้วยครับตำบลหนองโลงทุ่งสมอดอนเจดีและหนองสาหร่ายครับมีฝนตกหนักครับติดต่อกันหลายวันครับและมีน้ำจากอำเภอบ่อพลอยบางส่วนครับไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนครับและพื้นที่ทางการเกษตรสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากครับในบางพื้นที่ครับถนนตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้สองครับอำเภอท่าม่วงขอภาพประกอบด้วยครับสองอำเภอท่าม่วงครับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่น้ำแม่กลองครับเนื่องจากปริมาณน้ำจำนวนมากครับไหลผ่านเขื่อนแม่น้ำแม่กลองทำให้กรมชนประทานครับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองทำให้น้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่2ชุมชนครับริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองทำให้กระชังปลาและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากครับอำเภอที่3ครับอำเภอด่านมะขามเตี้ยโดยเฉพาะตำบลคอนโดตำบลจระเข้เผือกครับมีน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรครับทำให้ชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงลำบากเป็นอย่างมากครับผมต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอวาทิตมาไปสารสินและผู้นำชุมชนและชาวบ้านครับที่ได้ช่วยเหลือกันเพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มที่และผมเชื่อว่าหลังจากน้ำลดจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายครับผมอยากจะฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรวดเร็วที่สุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับขอขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านวิสิตวิสิตครับปันสวนปลูกเชิญครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวิทย์วิสิตปันสวนปลูกครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนเขต1จากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานทั้งหมดอยู่3เรื่องครับขอสไลด์นะครับเรื่องแรกครับเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านศบปะตำบลริมปิงนะครับเรื่องนี้ผมเคยหารือกับสภาแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปี2567ครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีได้รับการแก้ไขนะครับนั่นก็คือผู้รับเหมาทิ้งงานนะครับแล้วก็ทำให้เปิดหน้างานไปแล้วแต่ทำให้น้ำนี่น้ำปิงได้กัดเซาะบ้านเรือนราษฎรนะครับเกิดความเสียหายแถมไม่พอครับวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาทิ้งร้างเอาไว้นะครับทำให้ไปบดไปเบียดบังพื้นที่ฐานะของบ้านศบปะนะครับรวมถึงวัดของวัดศบปะด้วยนะครับทำใหทางวัดแล้วก็ชุมพื้นที่ฐานะของบ้านศบปะได้รับผลกระทบนะครับจึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขและหาผู้รับเหมารายใหม่เพื่อเข้าดำเนินการป้องกันปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยนะครับเรื่องที่2ครับได้รับการประสานงานมาจากท่านสจ.สมควรสายเครื่องครับในเรื่องของพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านทินะครับได้ทำการขออนุญาตขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครับนี่บ้านป่าเหียงหมู่ที่13ตำบลบ้านทินะครับแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าพื้นที่ประมาณ50เมตรครับที่ต้องทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดลำพูนครับต้องปักเสาพาดสายไปยังเขตพื้นที่ป่าไม้ครับจึงอยากให้สำนักงานป่าไม้ที่1ครับของจังหวัดเชียงใหม่กรมป่าไม้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขออนุมัตินะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับปักเสาพาดสายผ่านในพื้นที่ของกรมป่าไม้ครับประมาณ50เมตรนะครับเพื่อสามารถที่จะดำเนินการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จำนวน30เขตครอบครัวครับพื้นที่การเกษตรอยู่251ไร่นะครับได้รับอำนวยความสะดวกด้วยนะครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งครับในพื้นที่ของอำเภอแม่ทาครับหมู่ที่16และหมู่ที่3ตำบลทากาศครับพื้นที่ดังกล่าวครับถูกน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมานี้แหละครับทำให้เกิดดินสไลด์นะครับจึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับกระทรวงมหาดไทยครับเข้าไปสำรวจออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนดินสไลด์นะครับสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนราษฎรและก็ชีวิตทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสมฤทธิ์แทนทรัพย์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสามีแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติครับท่านประธานครับผมขอขอบคุณรัฐบาล ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยด้วยการเพิ่มเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับชาวนาครับจาก 1,340 บาทเป็น 2,240 บาทต่อไร่พืชไร่พืชผักจาก 1,980 บาทเป็น 3,180 บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาแต่ท่านประธานครับหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบกับอุทกภัยจำนวนมากไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้เนื่องจากในพื้นที่ของเขาเหล่านั้นไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสาเหตุอาจเกิดจากการที่ปริมาณน้ำฝนตกต่อเนื่องยาวนานแต่ปริมาณน้ำท่วมขังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือหัวมันสำปะหลังเน่าเสียแต่มองไม่เห็นครับอยู่ในดินแต่สภาพของใบและลำต้นนั้นยังมีสภาพปกติเหมือนเดิมแตกต่างจากพืชชนิดอื่นครับที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามองเห็นได้ทางกายภาพกระผมจึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังและสามารถสันนิษฐานได้ว่าจะเกิดความเสียหายในพื้นที่ในจังหวัดของตนเองอย่างเช่นจังหวัดชัยภูมิได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์รักษาผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรของเราผมนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั้นไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนในด้านใดก็ตามจะจ่ายตามสภาพความเสียหายที่เป็นจริงที่ปรากฏขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวัชรพลโตมนศักดิ์ครับเชิญ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวัชรพลโตมนศักดิ์เขต2โคราชพรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องหารือที่จะส่งต่อไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านอธิบดีกรมปภท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรท่านประธานครับที่ผมได้กราบเรียนก็คืออยากจะขออนุญาตในการที่จะให้ท่านได้กรุณาที่จะแบ่งปันที่ในปภ.เขต5นครราชสีมาซึ่งเป็นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์เลขทะเบียนนม.1111ที่มีพื้นที่ถึง145ไร่ทำไมผมต้องขอแบ่ง10ไร่ครับท่านประธานครับเพราะมันมีรายละเอียดในการที่จะพัฒนาเมืองนครราชสีมาสืบเนื่องจากที่ปภ.นครราชสีมาถ้าท่านประธานได้ดูในรูปเนี่ยมีพื้นที่145ไร่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่บนถนนสุรนารายซึ่งบนถนนแห่งนี้ได้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะเข็บของเทศบาลนครก็คือท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านเกาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลตลาดซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการจราจรเพราะฉะนั้นในการที่ขอพื้นที่10ไร่ก็คือการที่จะโยกย้ายเทศบาลตำบลบ้านเกาะเดิมที่มีพื้นที่2ไร่ไปอยู่ในปภ.แต่สิ่งที่จะได้มาก็คือ1เทศบาลตำบลบ้านเกาะโดยท่านนายกวัชรพลตอนเกาะท่านพร้อมที่จะอุทิศที่แปลงนี้เพื่อจะทำเป็นถนนเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองครับเพราะในเขตของตำบลบ้านเกาะที่ผ่านเส้นทางนี้เนี่ยจะมีบ้านจัดสรรจำนวน 2,000 กว่าหลังคาเรือนเขาเรียกว่าหมู่ที่3ตำบลตลาดบ้านโนนทับม้าสุรนารีวิวจะมีโครงการใหญ่ๆร่วม10โครงการไม่ว่าจะเป็นโนนทับม้าไม่ว่าจะเป็นสุรนารีวิว15ลากูน่าเฟส15อนาสลาและเดอะไนท์ซึ่งเป็นโครงการและเมืองกำลังขยายตัวเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะขอที่แปลงนี้ได้กับปภ.เทศบาลตำบลบ้านเกาะจะดำเนินการสร้างถนน4เลนบนพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเกาะจะเป็นการเปิดทางไปสู่สถานีรถไฟบ้านเกาะและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการพัฒนาเมืองสำคัญไปกว่านั้นครับท่านประธานนิดเดียวครับก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการใส่ไฟจราจรเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบดีปภ.ครับโปรดกรุณานะครับโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขน้ำท่วมและการพัฒนาเมืองกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนุกูลพฤกษานุศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาอำเภอคลองโขงเขต6พรรคภูมิใจไทยครับ
3: ท่านประธานครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอคอยโขงครับนำปัญหากลับมาหารือในสภาแห่งนี้กับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับท่านประธานครับปัญหานั้นคือปัญหาเรื่องโรงงานคัดแยกขยะในอำเภอคอยโขงเพราะประชาชนในพื้นที่ของผมนะครับยังได้รับปัญหายังได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและปัญหาน้ำเน่าเสียเรื่อยมาครับท่านประธานครับที่ผ่านมานะครับเรามีการประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทางอำเภอทางโรงงานและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งแต่ปริมาณขยะยังคงไม่มีทีท่าที่จะลดลงจากการประชุมที่ผ่านมาวันที่7กันยายน2569ระบุว่าขยะของสถานประกอบการแห่งนี้ยังมีมากถึง 53,000 ตันนะครับขอย้ำนะครับ 53,000 ตันซึ่งประชาชนตั้งคำถามกลับมาถึงผมครับเมื่อไปประชุมมาแล้วหลายครั้งเหตุใดปัญหาจึงยังไม่คลี่คลายกลิ่นยังคงมีอยู่ปลาในแม่น้ำลำคลองยังคงตายอยู่สุดท้ายคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นตรงไหนวันนี้ผมขอชี้เป้าไปตรงประเด็นเลยนะครับตรงที่ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัทแห่งนี้เลยครับพบว่าใบอนุญาตของบริษัทแห่งนี้ออกโดยอำนาจของอบต.คลองหอยโข่งระบุประเภทกิจการเป็นการสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้พร้อมกำหนดเงื่อนไขสำคัญ3ประการได้แก่ 1. ให้มีกระบวนการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดมูลฝอยขยะตกค้าง 2. ให้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและ 3. ให้มีการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นผมจึงขอเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและกำกับดูแลนะครับเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร่งด่วนนะครับและชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโรงงานขยะแห่งนี้ยังทำตามเงื่อนไขอยู่หรือไม่หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับขอให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขออกคำสั่งพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตของบริษัทแห่งนี้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยสุดท้ายครับท่านประธานครับชาวคอยโขงของผมนะครับไม่ต้องการสภาพแบบนี้อีกแล้วครับท่านประธานพวกเราอยากได้อากาศที่สะอาดสุขภาพที่ดีถ้าให้ผมเสนอแนะได้นะครับขอให้โรงงานแห่งนี้ไม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อีกเลยครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านประสิทธิ์โนทะครับเชิญ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2พักกล้าธรรมวันนี้ผมขอปรึกษาหารือกับท่านประธานผ่านไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน2ของผมซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นมีอุปสรรคและปัญหาในการออกเอกสารสิทธิ์ต่างกันดังนี้ครับผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่านกำนันอํานวยวุฒิยากำนันตำบลแม่สาครอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านตำบลแม่สาครทั้ง6หมู่บ้านเจอปัญหาไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ทั้งที่ป่าไม้ถาวรได้ทำการยกเลิกแล้วและกรมพัฒนาที่ดินได้ลงสำรวจแล้วแต่ยังไม่มีส่วนงานไหนที่จะไปเป็นเจ้าภาพในการออกเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าเป็นกรมป่าไม้ไม่ว่าเป็นกรมที่ดินหรือสปก.ครับ2ผมได้รับการร้องเรียนจากท่านกำนันจรัญรักเสนกำนันตำบลสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนในหมู่ที่2ตำบลสถานกว่า70ครัวเรือนพื้นที่ถูกทับซ้อนจากโครงการไทยเข้มแข็งของกรมป่าไม้ไปทับซ้อนกับเขตพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องทั้ง70แปลงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์จากสปก.ได้ครับ3ผมได้รับการร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่เอื้อเสนตาท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทุ่งมงคลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านท่านผู้ใหญ่คงศักดิ์วิชายะผู้ใหญ่หมู่บ้านหนองห้าตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยและผู้ใหญ่ศรีเพียรศรีวิชัยผู้ใหญ่บ้านขัวก้อมตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านถึงปัดไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้เพราะเป็นเขตพื้นที่กันออกของเขตป่าไม้ผมจึงขอร้องเรียนไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกๆส่วนงานได้เร่งออกเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนตามที่ได้นำเรียนท่านประธานมาครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านคงกิจชัดมารีรัตน์ครับเชิญครับ
6: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิจชัดมารีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้กับผมมีเรื่องหารือต่อท่านประธานอยู่2เรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับท่านประธานได้เกิดอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดรวมถึงจังหวัดระนองด้วยเช่นกันผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ของตำบลบางหินของจังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอร์น้ำมาเร็วมากนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ ทำความเสียหายกับพี่น้องประชาชนตามควรเรือนต่างๆนะครับแต่ผลกระทบนี้ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดระนองท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองรวมถึงผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับแต่ถึงอย่างไรครับก็จะมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากอีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับจากที่ผมได้กล่าววันนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องแรกครับน้ำกัดซอกชายฝั่งเลียบถนนหาดประพาสตำบลกำพร้ออำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองครับระยะทางประมาณ900กว่าเมตรได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เคยหารือต่อท่านประธานสภาเมื่อสมัยที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ถึงอย่างไรก็ทางจังหวัดระนองนำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดระนองท่านราชามีน้อยท่านได้ผลักดันงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดงบประมาณ90เมตรในการก่อสร้างเพื่อแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนแต่ถึงอย่างไรแล้วครับยังเหลือระยะทางอีกประมาณ800เมตรกว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขทางจังหวัดก็ได้ทำหนังสือถึงทางกระทรวงมหาดไทยนะครับถึง2ฉบับเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนพ.ศ.2569แต่ก็ยังไม่ได้รับการหนังสือตอบกลับมาเป็นอย่างไรว่าจะช่วยเหลืออย่างไรจึงฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลใหสำหรับงบประมาณงบกลางลงมาช่วยเหลือเป็นการฉุกเฉินให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับถนนหนทางของถนนเพชรเกษมซึ่งกำลังก่อสร้างให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสัญจรไปมาเป็นถนนสายหลักเลยวันนี้ได้รับนะครับการช่วยเหลืออย่างทันนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วนะครับน้ำก็ยังกัดซ้อถนนไม่สามารถดำเนินการได้จึงฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมให้เร่งดำเนินการติดตามซ่อมแซมช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนและไฟส่งสว่างด้วยตลอดจนงบประมาณของกระทรวงคมนาคมทุกกระทรวงนะครับทุกกรมให้ดูแลแก้ไขให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลอุทกภัยของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยขอกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ
1: ครับต่อไปท่านชนธนีเชื้อน้อยครับเชิญครับ
7: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชลธานีเชื้อน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคประชาชนขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคผมได้ลงพื้นที่นะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับระบบประปานะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลังนครนะครับในส่วนของตำบลพระบาทตำบลชมพูตำบลกล้วยแพะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางประสบปัญหาท่อประปาแตกบ่อยครั้งนะครับในบางสัปดาห์นะครับมีเหตุการณ์ท่อแตกเกิดขึ้นนะครับ 3-4 ครั้งมีประชาชนได้รับความเสียหายนะครับมากกว่า 16,000 รายนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำประปาไม่ไหลครับส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อการใช้น้ำของประชาชนบางบ้านเป็นพ่อค้าแม่ขายซึ่งต้องเตรียมของไปขายที่ตลาดหรือบางบ้านนะครับก็ไม่ได้กักเก็บน้ำสำรองไว้ซึ่งผลพอนักเรียนนักศึกษาคนทำงานทั่วไปโดยบางครั้งพบว่าเหตุการณ์น้ำไหลนะครับยาวนานกว่า24ชั่วโมงครับผมได้เข้าไปหารือกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางและทางการประปาได้ให้ข้อมูลผมว่าแนวท่อมีอายุมากกว่า20ปีโดยมีท่อค่อนข้างเก่าแล้วมีระยะไกลนะครับการเจริญเติบโตของเมืองการขยายตัวของหมู่บ้านที่อยู่อาศัยสภาพพื้นที่ที่มีระดับสูงต่ำความชันที่ต่างกันทำให้แรงดันไม่คงที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรที่เพิ่มแรงดันน้ำทำให้รองรับต่อการพื้นที่การขยายของเมืองนะครับและบางช่วงนะครับมีระยะสูงต่ำมากถึง303เมตรนะครับสิ่งที่การประปาภูมิภาคจังหวัดลำปางนะครับพยายามแก้ไขในเรื่องของทั้งเร่งรัดการซ่อมแซมหรือการทำให้น้ำสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีก็ทำอย่างเต็มศักยภาพครับแต่ปัญหาก็ทุเลาไปได้เป็นครั้งคราวแล้วก็เกิดอีกงบประมาณที่จำกัดนะครับทำให้การแก้ไขปัญหาอย่างถาวรเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะครับผมจึงถือโอกาสนี้นำพาความเดือดร้อนของพี่น้องทั้ง3ตำบลตำบลพระบาทตำบลชมพูตำบลกล้วยแพะจังหวัดลำปางมาสู่สภาเพื่อส่งเสียงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการประปาส่วนภูมิภาคหารือแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้มันจบสักทีครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีเวลาไปทำมาหากินและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสุริยาเป็นสุขาครับเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสุริยาแป้นสุขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมได้รับการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นำโดยท่านนายกประเดิมชัยเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำท่านนายกเฉลิมอุดมกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างท่านนายก วรวุฒิศรีสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดินและท่านนายกรัชานนท์ศรีนอกนายกเทศมนตรีบุงค้าขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายครับเกี่ยวกับความเดือดร้อนด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จุดสำคัญดังต่อไปนี้ครับตำบลท่าดอกคำครับขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายทางหลวงแผ่นดิน212เชื่อมทางหลวงชนบท11036บริเวณหมู่12บ้านไทยเจริญจุดที่2ตำบลข้อกว้างขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนเชื่อมโยงระหว่างบ้านข้อกว้างบ้านหนองบ่อตำบลข้อกว้างที่เชื่อมต่อไปยังบ้านดอนสาหมู่ที่5ตำบลท่าดอกคำครับจุดที่3ครับตำบลหนองเดินปรับปรุงผิวถนนจากหมู่2บ้านหนองเดินเหนือไปยังหมู่4บ้านหนองคังคาจุดที่4ตำบลบุงค้าขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนภายในหมู่บ้านบริเวณหมู่ที่9บ้านโนนสะอาดครับท่านประธานครับทั้ง4เส้นทางนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสัญจรและเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดบึงกาฬผมจึงกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดเร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพนมโพแก้วครับเชิญครับ
9: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพผมนายพนมโพแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต5พรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องขอปรึกษาหารือผ่านยังท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4เรื่องดังนี้ครับขอสไลด์ด้วยครับก่อนอื่นผมต้องขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเต็มกำลังเรื่องที่1ถนนสาย323ตอนอำเภอทองประภูมิอำเภอสังขบุรีจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนเสียหายอย่างหนักจึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเรื่องที่2สะพานแขวนบ้านหาดยิ้วบ้านวังเขมรเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลวังกระแจและตำบลท่าเสาจากเหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องหลายวันระดับน้ำสูงจึงทำให้สะพานดังกล่าวได้พังลงทราบว่ากรมทางหลวงชนบทมีแผนการก่อสร้างสะพานคอนกรีตสำเร็จแต่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่จึงขอความกรุณาให้1กองบัญชาการกองทัพไทยเร่งรัดการอนุญาตการใช้พื้นที่2ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดงบประมาณในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรื่องที่3ถนนทางหลวงชนบทสายกจ3091แยกทล323บ้านภูเตยบ้านปากเหมืองและสายกจ3015แยกทล323บ้านท่าขนุนบ้านปางกระสีได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถสัญจรได้จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดงบประมาณมาสร้างถนนทดแทนถนนเดิมที่เสียหายต่อไปเรื่องที่4ครับสะพานโรงเรียนตชด.บ้านตีนตกตำบลเขาโจดสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนักจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมสะพานให้ใช้งานได้เป็นปกติสุดท้ายนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักดังกล่าวจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธนิกมาศรีพิทักษ์เชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศรีพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคก้าวธรรมท่านประธานที่เคารพครับผมขอหารือท่านประธานสืบเนื่องจากนะถนนเส้นบ้านขามป้อมบ้านหนองยาป้องและบ้านคำแคนใต้มีสภาพถนนทรุดโทรมนะดังที่เห็นตามภาพนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อมานานและทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมานานเช่นกันซึ่งผู้รับผิดชอบก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็มีการบรรจุเข้าแผนเป็นแผนงบเงินกู้ตั้งแต่ปี2568แต่ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการในการแก้ไขนะครับซ่อมแซมขอใ นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองนะครับผมได้รับการประสานงานจากกำนันชัญญาดวงชาญนะกำนันตำบลดอนหันนะครับถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีงบประมาณไม่เพียงพอนะมีถนนเส้นบ้านสว่างมักคาบ้านถึงบ้านหนองแวงนะครับถนนเส้นบ้านหลุบย่าคาถึงบ้านหนองแวงนะครับถนนเส้นบ้านสว่างมักคาถึงบ้านดอนบมนะแล้วก็ถนนเส้นบ้านสว่างมักคาถึงบ้านห้วยเตยถนนเส้นบ้านนนตุนนะครับถึงบ้านหนองย่าแพกนะแล้วก็ถนนเส้นบ้านเหล่านกชุมนะครับถึงสถานีส่งน้ำห้วยชันนะซึ่งเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาและมีความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับแต่ในส่วนของท้องถิ่นเองก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอจึงขอนะครับหารือผ่านท่านประธานไปยังนะครับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อของบอุดหนุนในการแก้ไขปัญหานะครับและก็แก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านยุทธนาศรีตบุตรครับเชิญครับ
11: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายยุทธนาศรีตบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐขอหารือท่านประธานเรื่องขอให้กระทรวงคมนาคมขยายถนนผิวจราจรท่านประธานที่เคารพครับกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ประกอบไปด้วย5จังหวัดคืออุดรธานีหนองบัวลำพูเลยหนองคายและบึงกาฬมีความโดดเด่น2ใน5จังหวัดคือหนองคายและบึงกาฬมีสะพานเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มจังหวัดนี้จึงมียุทธศาสตร์สำคัญในการเปิดประตูสู่อินโดจีนมีการขนสินค้าผ่านสะพานทั้ง2แห่งปี1สร้างมูลค่าสูงมากกระทรวงคมนาคมจึงได้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อโดยมีถนน4เลนเริ่มจากจังหวัดอุดรธานีไปหนองบัวลำพูไปเลยฝั่งหนองคายก็เริ่มจากท่าบ่อสิงห์ใหม่อำเภอสังคมไปเชื่อมกับจังหวัดเลยมีอีกเส้นทางหนึ่งเป็นถนนมิตรภาพจากอุดรธานีมาหนองคายไปพลพิสัยไปรัตนวาปีไปอำเภอป่าคาดจังหวัดบึงกาฬเป็นถนน4เลนบางช่วง6เลนมีถนนเส้นหนึ่งซึ่งจะต้องขอให้มีการขยายผิวการจราจรและถนนเพิ่มขึ้นนั่นก็คือช่วงอำเภอพลพิสัยไปอำเภอเฝ้าไร่ข้ามไปที่จังหวัดบึงกาฬที่อำเภอสู้พิสัยขอให้เป็นถนน4เลนอีกช่วงหนึ่งอำเภอเฝ้าไร่ไปที่ตำบลเซิมอำเภอพลพิสัยไปที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหากขยายเป็นถนนเส้น4เลนก็จะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายในกลุ่มจังหวัดในการขนสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านผมจึงขอหาหรือท่านประธานได้แจ้งไปกระทรวงคมนาคมได้ขยายถนนผิวจราจรจากอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่ไปอำเภอโซ่จังหวัดบึงกาฬเป็นถนน4เลนและอีกเส้นหนึ่งจากอำเภอเฝ้าไร่ไปตำบลเซิมอำเภอพลพิสัยข้ามไปอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นถนน4เลนเพื่อเชื่อมโยงในการขนถ่ายสินค้าและรองรับรถไฟความเร็วสูงในการจะสร้างความขยายเมืองให้มีความเจริญและขนส่งสินค้าและจราจรต่อพี่น้องประชาชนต่อไปขอพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพัชระจันทระรวงทองครับเชิญครับ
12: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพัชระจันทระรวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13อำเภอสิคิ้วอำเภอปักช่องนะครับวันนี้ขอหารือความเดือดร้อนเร่งด่วนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปักช่องสิคิ้วดังนี้ครับท่านประธานครับจากเหตุการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับทำให้มวลน้ำป่าหลากเข้าสู่ตัวเมืองปากช่องนะครับหนักที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อหลายตำบลเดือดร้อนกว่า 2,600 หลังคาเรือนนะครับหลายพื้นที่นะครับท่วมสูงกว่า 1-2 เมตรนะครับตัดขาดเส้นทางสัญจรและเมื่อเร็วนี้กลับไปสไลด์สักครู่ครับเมื่อเร็วนี้นะครับผมและท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางท่านอดีตส.ส.เคียงแล้วก็คุณหมอดาวุฒเลื่อนด้วยล่ามนะครับด้วยร่วมกันลงพื้นที่นะครับที่ดังกล่าวเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับในนามของตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับผมขอกราบขอบพระคุณและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปภ.ทหารกรมทางหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องอาสาสมัครกู้ภัยทุกนายทุกมูลนิธิทุ่มเทกำลังใจกำลังกาย ช่วยเหลือพี่น้องผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับพวกท่านทำงานด้วยหัวใจและสมควรได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้นะครับท่านประธานกระแสน้ำป่ายังได้พัดพาทำลายเส้นทางคมนาคมสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลายจุดพังเสียหายทั้งหมด5จุดสำคัญดังนี้นะครับไปสไลด์ถัดไปครับที่1 นะครับของงบก่อสร้างสะพานหมู่ที่3บ้านวังสีสดตำบลคลองม่วงนะครับเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างชุมชนระหว่างภายในตำบลคลองม่วงนะครับเส้นที่2ครับของงบก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านวังกระทะหมู่ที่4ตำบลวังกระทะทดแทนฝายน้ำล้มเดินนะครับที่ถูกกระแสน้ำซัดพักแตกแล้วเสียหายตามรูปนะครับเส้นที่3ครับของงบซ่อมแซมถนนที่ถูกตัดขาดซอยลานเรือนเดืองดาวบ้านหนองขวางหมู่ที่5ตำบลวังกระทะนะครับเสียหายตามรูปนะครับเส้นที่4นะครับของงบซ่อมถนนที่ขาดชำรุดเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองขวางหมู่ที่5ไปยังบ้านวังกระทะหมู่ที่4เป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้เดินทางไปรพสต.วังกระทะนะครับเส้นที่5นะครับของงบซ่อมทางข้อคอนกรีตเหลี่ยมผักบริเวณคลองอีสานเขียวบ้านดวนสาสามัคคีตำบลหนองยะขาวอำเภอสีคิ้วนะครับทั้งหมด5เส้นนี้นะครับขอเรียกร้องผ่านท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซมเร่งด่วนครับผมขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอวยพรศรีชวลิตครับ
13: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอวยพรศรีชวลิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขอหรือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวงหมายเลข401ตอนสีชนท่าแพช่วงสามแยกบางปูถึงวงเวียนท่าแพตำบลปากพูนจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่กิโลเมตรที่281ถึง286ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรถนนช่วงนี้เป็นเส้นทางหลักตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอำเภอท่าศาลาสีชนและขนอมมีทั้งรถยนต์และรถบรรทุกสัญจรเป็นจำนวนมากและใช้ความเร็วสูงขณะที่ไฟฟ้าส่องสว่างบางช่วงบางตอนยังไม่เพียงพอค่ะยิ่งช่วงฤดูฝนยากต่อการมองเห็นบริเวณนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเบื้องต้นดิฉันสอบถามไปยังแฝงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1ทราบว่าได้ดำเนินการจัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจึงขอให้กรมทางหลวงช่วยเร่งรัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านแอนสิริวลัยกนกครับเชิญ
14: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวแอนสิริวลัยกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตตุ้งคูเขตราชบูรณะแขวงราชบูรณะพรรคประชาชนดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาหารือทั้งหมด4เรื่องเรื่องที่1การสำรวจและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตุ้งคูและราชบูรณะจากฝนที่ตกหนักที่ผ่านมาแม้หลายจุดจะมีการลดลงแล้วก็ตามแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในบางจุดเช่นบริเวณเรียบทางด่วนหรือในซอยประชาธิปไตย72ส่วนผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดิฉันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดพื้นที่ที่ดิฉันได้แจ้งไว้ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเส้นทางน้ำพร้อมเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่2ปัญหานาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามากินปลาและสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรในเขตทุ่งครุและราชบูรณะเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความเสียหายต่อผลผลิตและรายได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีผู้ที่รับผิดชอบนะคะที่จะชัดเจนกับพี่น้องประชาชนจึงอยากให้หน่วยงานนะคะในกระทรวงนะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันเป็นกำหนดเจ้าภาพสำรวจความเสียหายและวางมาตรการการช่วยเหลือเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องที่3ปัญหาน้ำเต้าเสียและกลิ่นเหม็นในคลองสะพานควายช่วงซอยประชาธิปไตย69ประชาชนร้องเรียนว่าพบกลิ่นเหม็นและสงสัยว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงคลองจึงขอให้หน่วยงานเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำและแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อหาต้นตอและการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เรื่องที่4สิ่งกีดขวางสัญจรบริเวณประชาธิปไตย28แยก2ได้รับร้องเรียนจากประธานชุมชนหมู่2บางมดขอให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบพิจารณาย้ายเสาที่กินพื้นที่ทางเดินคสร.ออกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางนี้ทั้ง4เรื่องจึงขอให้หน่วยงานเร่งแก้ไขและปรับปรุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพิธีกรบรรเพศัตว์ครับเชิญครับ
15: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิติกรบรรเพศัตว์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางวังทองหลังจากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานด้วยกันทั้งหมด4เรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตครับเรื่องแรกเลยครับปัญหาเยียวยาน้ำท่วมของพี่น้องประชาชนครับอยากจะรบกวนสำนักงานเขตห้วยขวางแล้วก็สำนักงานเขตวังทองหลางครับช่วยกันพิจารณานะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสารนะครับเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆในเขตห้วยขวางแล้วก็วังทองหลางนะครับเนื่องจากพี่น้องในชุมชนมีความลำบากมากนะครับในการออกไปขอความเยียวยาที่สำนักงานเขตครับก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตามชุมชนได้เลยก็จะดีมากครับเรื่องที่2นะครับเรื่องทางเท้าชำรุดครับตั้งแต่แกนพระราม9นะครับจนไปถึงพระราม9ซอย7นะครับมีทางชำรุดเยอะมากนะครับทางเท้าแตกหักนะครับชำรุดเสียหายตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับก็เป็นระยะทางเกือบ300เมตรนะครับแล้วก็ทางฝั่งตรงกันข้ามครับตั้งแต่แยกอสมทนะครับจนไปถึงพระราม9ซอย6นะครับมีทางที่ชำรุดแล้วก็มีทางต่างระดับถ้าอย่างที่เห็นครับห่างกันเป็นคืบนะครับไม่ต้องฝนตกนะครับตกนิดเดียวก็น้ำท่วมขังทันทีครับก็อยากรบกวนทางสนย.นะครับช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะครับชาวพระราม9เดือดร้อนอย่างแม่ครับเรื่องที่3ครับต่อเนื่องไปทางสนย.เหมือนกันครับมีได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนครับมีโรงเรียนนานาชาติในเขตนะครับมีการก่อสร้างแล้วก็ส่งผลรบกวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับทั้งฝุ่นทั้งเสียงนะครับทำให้ได้นอนไม่หลับกันหลายวันหลายคืนมาเป็นปีแล้วนะครับก็ฝากทางสนย.ช่วยตรวจสอบแล้วก็เช็คเรื่องใบอนุญาตการดัดแปลงอาคารด้วยครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับบริเวณประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย15นะครับมีรถจักรยานยนต์นะครับจอดอยู่ปริมาณมากนะครับพอแจ้งทางสน.ไปแล้วนะครับก็มาไล่แล้วก็กลับมาจอดอีกยังไงฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสน.แล้วก็สำนักงานเขตครับช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหานี้แบบระยะยาวครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านคริสโปตนันครับเชิญ
16: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคริสโปตนันครับท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะหารือท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าวันนี้ประเทศไทยต้องการหน่วยงานราชการจริงๆกี่หน่วยกันแน่ครับท่านประธานอย่างที่ท่านประธานเห็นตามข่าวครับล่าสุดนะครับที่มีหน่วยงานหนึ่งที่เป็นองค์การมหาชนที่ชื่อว่าสถาบันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้าหรือสปพ.เนี่ยครับท่านประธานซึ่งไปตั้งงบเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลกัมพูชาโดยการไปจ่ายดอกเบี้ยแทนธนาคาร Exim Bank ครับท่านประธาน31ล้านบาทประชาชนก็ยังไม่เข้าใจว่าไปตั้งไว้ทำไมแต่ผมเห็นล่าสุดครับผมเห็นข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยยุบไอตัวองค์การมหาชนชื่อหนึ่งชื่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินผมเห็นรัฐบาลยังทำได้ก็เลยมีปัญหาว่าทำไมองค์การที่ดูเหมือนกับไม่ได้ช่วยปัญหาในประเทศนี้เลยเอาเงินของประเทศไทยไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยปีนึงเนี่ยหลายหลายร้อยล้านเนี่ยอย่างปีนี้งบประมาณกระทรวงการคลังตั้งไว้253ล้านบาทให้เนด้าปีหน้าเนี่ยจะต้องใส่เงินให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยท่านประธานครับรวมกันทั้งหมดเป็นเงิน 1,950 กว่าล้านบาทซึ่งผมไม่เข้าใจหรอกครับวันนี้ท่านประธานครับประชาชนคนไทยยังอยู่อย่างยากลำบากคนไทยโดนน้ำท่วมมหาศาลเงินยังไม่พอที่จะจ่ายให้คนไทยที่โดนน้ำท่วมทั้งประเทศรอบนี้เลยเพราะงั้นผมยังยืนยันตามเดิมครับท่านประธานครับว่าเราต้องยกเลิกองค์กรที่ไม่จำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สุดอย่างเช่นเนด้าเนี่ยเราสามารถยกเลิกได้ทันทีและผมเชื่อว่าจะเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลโดยรวมที่ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการและลดยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นที่มากัดกินภาษีของประชาชนอยู่ตอนนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรัตชัยโชคชัยวัฒนากรเชิญครับ
17: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพรัตชัยโชคชัยวัฒนากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีข้อหารือกับท่านประธานอยู่2ประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกครับท่านประธานเมื่อเดือนที่ผ่านมาผมได้ไปรับฟังปัญหาพื้นที่เพาะปลูกข้าวซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว3ตำบลได้แก่ตำบลบ้านกู่ตำบลดงเมืองและตำบลหนองบัวสันตุอำเภอยางศรีสุราษฎร์พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมวลน้ำจำนวนมหาศาลจะไหลมารวมที่พื้นที่ตรงนี้ประกอบกับเส้นทางระบายน้ำทางธรรมชาติตื้นเขินและถูกปิดกั้นบางปีโชคดีน้ำไม่ท่วมสามารถเก็บเกี่ยวได้แต่ก็ต้องเสียค่าสูบน้ำก่อนที่รถเกี่ยวจะลงเก็บเกี่ยวทำให้ต้นทุนทางการเกษตรของพี่น้องเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง3ตำบลได้สรุปให้มีการขุดลอกหนองดุมพื้นที่250ไร่ซึ่งจะสามารถผันน้ำลงหนองได้และจะเป็นแหล่งน้ำดิบของพี่น้องทั้ง3ตำบลเรื่องที่2ครับท่านประธานเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลหนองบัวสันตุอีกเช่นกันซึ่งตำบลหนองบัวสันตุประสบกับปัญหาแหล่งน้ำดิบเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่านนายกอบต.หนองบัวสันตุได้เสนอให้มีการสร้างฝายและสนัดและสถานีส่งน้ำจากคลองบางบอนระยะทาง 1,000 เมตรเพื่อส่งน้ำไปยังหนองเม็กซึ่งจะมีทางน้ำที่ดำเนินการไว้แล้วเพื่อส่งต่อไปอีก2หนองได้แก่หนองแวงและหนองลูกแค่ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบของตำบลหนองบัวสันตุได้ทั้งตำบลผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ2ประเด็นที่ผมได้นำเสนอต่อท่านประธานสภากราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านหนึ่งขัตติยนนท์ครับ
18: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหนึ่งขัตติยนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต14พรรคประชาชนอำเภอปากช่องครับวันนี้ครับท่านประธานสิ่งที่อยู่ในมือผมนี้คือสำเนาการประชุมฉบับหนึ่งครับคือการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าครับและกระทิงจังหวัดนครราชสีมามีถึง39หน่วยงานครับที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ครับรวมทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่ฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอท้องถิ่นป้องกันบรรเทาสาธารณภัย8เดือนแล้วครับ8เดือนแล้วที่เอกสารฉบับนี้ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างที่มีมติในหนังสือฉบับนี้นะครับที่เขาบอกว่าให้ทำทันทีตัวอย่างเช่นให้กรมอุทยานทำแผนเกี่ยวกับการสร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่าทำการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นให้อบต.จัดทำโครงสร้างแนวป้องกันช้างโดยใช้งบประมาณจากอบจ. 3ให้สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำเรื่องปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 4ให้ดำเนินการตามแผนต่างๆนะครับโดยเฉพาะแผนเร่งด่วนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจังหวัดเนี่ยเสนอมาครับให้อำเภอตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและกระทิงระดับอำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะและมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับแต่ครับท่านประธาน8เดือนผ่านมาแล้วครับแล้วแผนงานที่ประชุมกันไปครับมันไปติดขัดอยู่ที่ระเบียบข้อไหนครับยังไม่ได้ทำกันสักทีผมลงพื้นที่มาหลายครั้งครับได้เห็นสายตาของพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนบ้านเรือนรั้วกำแพงพืชไร่พืชสวนที่เสียหายไปมีกลุ่มคนที่ทำงานครับในพื้นที่เพียงหยิบมือเจ้าหน้าที่อุทยานและพี่ๆอาสาสมัครผลักดันช้างย้ำนะครับอาสาสมัครเรื่องสวัสดิการเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงไม่มีแน่นอนครับเติมน้ำมันกันเองถึงมีก็มีน้อยครับมีกลุ่มสนับสนุนบ้างเล็กน้อยครับผู้คนในพื้นที่ครับเลือกที่จะปรับตัวอยู่ด้วยกันคนช้างสัตว์ป่าได้อย่างไม่เบียดเบียนผมจึงฝากไปถึงท่านผู้ว่าครับได้รับตำแหน่งแต่งตั้งวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เร่งดำเนินการติดตามหนังสือที่ท่านประชุมกันไป8เดือนที่แล้วเพื่อพี่น้องประชาชนชาวปากช่องครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองครับเชิญ
19: ท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ผมขอหารือต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนี้ครับ เรื่องที่1ครับเรื่องการสัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ครับตั้งแต่ถนนเพชรเกษมตรงที่แยกท่าท้อนไปจนถึงอำเภอรัตภูมิแสงไฟบนท้องถนนมืดมากครับซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของพี่น้องประชาชนครับอีกทั้งมีทั้งรถบรรทุกรถขนส่งรถพ่วงหัวลากจำนวนมากตลอดเส้นทางมีทั้งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงห้างร้านบริษัทต่างๆพี่น้องประชาชนครับใช้เส้นทางนี้สัญจรระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดบางช่วงมีเสาไฟมีดวงไฟครบครับแต่ไม่ยอมเปิดไฟครับท่านประธานใช่ครับท่านประธานงงผมก็งงครับมีไฟทุกอย่างแต่ไม่เปิดเพราะฉะนั้นครับเป็นจุดอันตรายที่เกิดขึ้นจำนวนมากก็เลยอยากฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมให้สั่งการลงมาแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลคลองแหครับเป็นเรื่องของการปล่อยน้ำเสียทั้งที่รู้ว่าน้ำเสียมาจากไหนรู้ว่าตรงไหนแก้ไขอย่างไรนี่นะครับท่านประธานในคลิปก็คือองค์กรจัดการน้ำเสียครับซึ่งเป็นที่ดูแลน้ำเสียอยู่ในขณะนี้ครับเนื่องจากองค์กรจัดการน้ำเสียเนี่ยได้รับความเสียหายจากเมื่อน้ำท่วมเมื่อปี68ปลายปีที่ผ่านมาท่านประธานครับอีก2เดือนครบรอบ1ปีแล้วนะครับยังไม่มีการแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยากหารือผ่านท่านประธานไปยังอชน.หรือองค์การจัดการน้ำเสียให้เข้ามาเร่งแก้ไขฟื้นฟูทั้งระบบเพราะวันนี้น้ำยังต้องบำบัดอยู่ทุกวันครับแต่ที่มากกว่านั้นครับระบบบำบัดเสียครับมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นฝากสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้เข้ามาเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ปลาเน่าตายและพี่น้องได้รับกลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้นผมยังขอฝากผ่านทางท่านประธานไปยังผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียนายชีระวงบุรณะให้สั่งการดำเนินแก้ไขโดยด่วนและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็วกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านการตั้งปองครับเชิญครับ
20: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมขอหารือกับท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับวิกฤตการณ์น้ำมันแพงซึ่งกำลังสูบเลือดสูบเนื้อของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นตัวเลขแล้วจุกอกเหลือเกินครับรัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วก็เปล่าประกาศบอกจะลดค่าครองชีพแต่ปัจจุบันเนี่ยดีเซลที่เคย30บาทเนี่ยทะยานขึ้นไปสู่ 41.44 บาทแล้วแก๊สโซฮอล์95ก็จ่อจะ50บาทต่อลิตรแล้วครับสิ่งที่ยังนิ่งอยู่มากกว่าราคาน้ำมันก็คือแผนงานของรัฐบาลชุดนี้ที่จะปรับโครงสร้างพลังงานพ่อแม่พี่น้องขับวินมอไซค์พ่อค้าแม่ขายรวมไปถึงคนขับรถส่งของเขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะราคาน้ำมันโลกอย่างเดียวแต่เขาเดือดร้อนเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีแผนในการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นรูปธรรมสักทีท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าจะทบทวนค่าการกันจะแก้สูตรอ้างอิงกับราคาสิงคโปร์จะจัดระเบียบภาษีสรรพสามิตใหม่และยังไงล่ะครับกี่เดือนแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เห็นแผนอยู่ไหนท่านปล่อยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระหนี้สินเป็นแสนล้านบาทโดยโยนภาระทั้งหมดเนี่ยให้ประชาชนจ่ายตามหัวกดน้ำมันทุกเช้าท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเรียกร้องท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน1ครับจะดูแลราคาน้ำมันอย่างไรโดยไม่สร้างภาระกองทุนน้ำมันจนกลายเป็นหนี้สินในอนาคตข้อที่2ครับจะปรับโครงสร้างพลังงานที่ประกาศไว้จะลดต้นทุนพลังงานของประเทศเนี่ยกี่โมงข้อที่3ครับรัฐบาลมีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือไม่คนไทยจะได้ใช้พลังงานที่เป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับรัฐบาลประเทศนี้ไม่ต้องการพนักงานกดปุ่มเปลี่ยนป้ายราคาน้ำมันเพราะประชาชนเขาจะร้องว่าลุ้นไม่ไหวแล้วลุ้นไม่ไหวแล้วลุ้นไม่ไหวแล้วจริงๆครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชนาธิปสุภสิริเชิญครับ
21: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดแพร่เขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมมีเรื่องหารือด้วยกัน2เรื่องครับเรื่องแรกกับผมขอหารือเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในจังหวัดแพร่ครับปัจจุบันพี่น้องชาวแพร่ขายข้าวเปลือกอยู่ได้เพียงกิโลกรัมละ8บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเลยครับเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันอย่างที่เราก็รู้กันอยู่นะครับท่านประธานพ่อแม่พี่น้องชาวแพร่ครับของกระผมจากหลังจากที่พวกกระผมได้ลงไปพูดคุยในพื้นที่มาครับต่างสะท้อนมาเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเลยครับเพียงแค่ขอให้ขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละ10บาทพวกเขาก็พอใจและอยู่รอดได้แล้วครับดังนั้นขอฝากผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับครับผมขอกราบวิงวอนให้ใส่ใจในราคาข้าวเหนียวของพี่น้องภาคเหนือและระดมสรรพกำลังมาช่วยให้พี่น้องเกษตรกรให้สามารถขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละ10บาทด้วยครับจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ครับครับผมขอกราบ10นิ้วประนมก้มกราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดผมด้วยครับเรื่องที่2ครับเป็นความทุกข์ร้อนเรื้อรังของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมลำน้ํา2สายหลักของจังหวัดแพร่ด้วยกันครับสายแรกคือแม่น้ําแม่คํามีครับซึ่งไหลพาดผ่านพื้นที่หลายตําบลหลายอําเภอครับยกตัวอย่างเช่นตําบลห้วยโรงตําบลไผ่โทนร้องกวางทุ่งศรีร้องเข็มในอําเภอร้องกวางยาวต่อเนื่องไปถึงตําบลแม่คํามีตําบลหนองม่วงไข่ในอําเภอหนองม่วงไข่ครับสายที่2คือแม่น้ําแม่ยมครับซึ่งไหลผ่านตําบลหนองน้ําลัดและตําบลตะหนักธรรมและตําบลทุ่งแคลครับท่านประธานครับตลอดลำน้ำทั้ง2สายนี้พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงดินสไลด์ลึกเข้ามาเรื่อยๆจนเจาะจะถึงตัวบ้านเรือนอยู่แล้วครับพี่น้องริม2ฝากฝั่งน้ำต้องหวาดผวาเดือดร้อนแสนสาหัสมากครับปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นหลายจุดในหลายๆตำบลครับต้องทุกทนมาหลายปีกระผมจึงขอใช้เวทีสภาแห่งนี้ผ่านท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่าครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านระดมสรรพกำลังมาร่วมกันบูรณาการลงสำรวจพื้นที่ตลอดทั้งแนวแม่น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปสำรวจออกแบบและจัดทำแผนการก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังและผลักดันขอรับงบประมาณในปีต่อๆไปครับกระผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทีครับขอพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุทธิ์เชิญครับ
0: เรียนท่านประธานสภาผมร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์เผาสุดผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต3ผมขอหารือถึงปัญหาน้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ของผมประกอบไปด้วยอำเภอเมืองชลบุรีอำเภอบ้านบึงโดยเฉพาะอำเภอพานทองซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักและเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมแม้ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังแต่สิ่งที่ชัดที่เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือเราขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือและงบประมาณในการรับมืออย่างเป็นระบบผมขอเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ4ประเด็นสำคัญดังนี้ครับประเด็นแรกขอให้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนให้หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคอขวดคลองสายหลักเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดประเด็นที่2เพิ่มงบประมาณและสนับสนุนเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำประเด็นที่3ยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำและระบบกระจายข่าวให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมประเด็นสุดท้ายการเยียวยาหลังวิกฤตขอให้ระบบมีความรวดเร็วและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวชลบุรีเขต3ของผมครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวรวงศ์วรปัญญาเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีครับเขตท่าหลวงลำสนธิชัยบดาลและพัฒนานิคมครับท่านประธานครับเมื่อวานได้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับได้พูดถึงปัญหาน้ำท่วมครับซึ่งวันนี้ผมขอใช้โอกาสนี้ในการหารือครับในเรื่องของหมู่ที่6และหมู่ที่13ครับตำบลพัฒนานิคมครับรูปทั้งหมดเป็นจุดเดียวกันครับเป็นจุดบริเวณกว้างที่เป็นความเสียหายมาจากฝายห้วยยางนะครับที่ตำบลพัฒนานิคมซึ่งปัญหาตรงนี้ครับวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมได้สอบถามไปยังกรมชลประทานนะครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่พื้นที่ของกรมชลประทานถามไปที่ท้องถิ่นก็ยืนยันว่าไม่ใช่พื้นที่ของท้องถิ่นผมต้องการเจ้าภาพครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ฝ่ายนี้นะครับเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่งั้นบ้านเรือนครับก็จะเสียหายอย่างในภาพที่ได้เห็นครับประเด็นถัดมาครับที่พี่น้องประชาชนได้ร้องถามมาในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรครับในเรื่องของเงินเยียวยาที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองนะครับหรือแม้แต่อ้อยเองนะครับซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นที่3ครับที่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนับสนุนครับในเรื่องของการตัดอ้อยสดครับเงิน120บาทอยากได้ความชัดเจน
2: จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกเช่นกันครับเพราะพี่น้องประชาชนค่อนข้างตั้งความหวังว่าเราลดมลภาวะลดมลพิษให้แล้วก็ยังต้องรออีกต่อไปนะครับประเด็นต่อมาครับยังอยู่ในเรื่องของน้ำอยู่ครับท่านประธานครับช่วงที่ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณที่ผมทราบดีครับว่างบประมาณของประเทศนั้นก็ค่อนข้างต้องจัดสรรอย่างเป็นระบบนะครับต้องจัดสรรในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ที่อำเภอเชบดานครับท่านวันนี้ครับเราเป็นทางผ่านของน้ำป่าสักนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการนำแผนเข้านะครับในเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่ง 2-3 วันมานี้น้ำ

0: ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้ที่ฉันขอหารือถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะบริเวณบ่อน้ำขนาดใหญ่ใกล้ชุมชนและบ้านเรือนหมู่3และหมู่5ขณะนี้เกิดดินสุดแล้วค่ะท่านประธานกัดเซาะแล้วและดินสไลด์อย่างต่อเนื่องจนถนนเริ่มสุดตัวแล้วค่ะท่านประธานดิฉันเคยนำเรื่องนี้หารือในสภาตั้งแต่สมัยที่แล้วค่ะตั้งแต่ปี67วันนี้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้วและวันนี้มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดถนนค่ะท่านประธานแต่คำถามคือหลังจากปิดถนนแล้วจะทำอย่างไรต่อบริเวณนี้มีชุมชนและบ้านเรือนมากกว่า100หลังคาเรือนค่ะและมีประชาชนเกือบ100คนค่ะร่วมลงชื่อนะคะผ่านมายังดิฉันค่ะนี่ค่ะส่งหนังสือผ่านมายังดิฉันเพราะเขาต้องอยู่กับความกังวลนี้ทุกวันค่ะท่านประธานพี่น้องนาป่าหมู่5และหมู่3ต้องการคำตอบค่ะจะป้องกันไม่ให้ถูกดินกัดเซาะได้อย่างไรใครจะตรวจว่าบ้านที่อยู่ริมบ่อยังปลอดภัยหรือไม่หากดินเคลื่อนตัวเพิ่มใครจะเป็นผู้แจ้งเตือนและหันหน้าไปหาใครได้บ้างนี่ค่ะสัปดาห์หน้านี้กรมอุตุแจ้งค่ะว่าภาคตะวันออกฝนจะมาอีกรอบค่ะฝนตกอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะท่านประธานและที่สำคัญนะคะงบประมาณในการแก้ปัญหานี้ถาวรจะมาเมื่อไหร่ค่ะวันนี้หน่วยงานเห็นพื้นที่แล้วตรวจสอบแล้วและปิดถนนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้และจะปล่อยให้ประชาชนอยู่กับความเสี่ยงโดยไม่มีคำตอบก็ไม่ได้เช่นกันค่ะท่านประธานดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานค่ะผ่านไปยังสภาขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลนาป่าและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งกำหนดมาตรการป้องกันเฉพาะหน้าและจัดสรรงบประมาณกรอบเวลาที่ชัดเจนและสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาค่ะและดิฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ซ้ำรอยการบริหารจัดการน้ำท่วมเหมือนรัฐบาลที่บอกประชาชนว่าเอาอยู่สุดท้ายประชาชนเป็นผู้แบกรับค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชยาภาสินทุไพรครับเชิญ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาภาสินทุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยมีเรื่องปรึกษาหารือความเดือดร้อนผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะบ้านหนองหินหมู่4ตำบลสีโคตอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ค่ะกว่า300ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคค่ะเรื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอค่ะส่งผลต่อการผลิตระบบน้ำประปาและการกระจายน้ำไม่ทั่วถึงทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงขอฝากไปยังกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะปัญหาลำห้วยเหนืออำเภอศรีสมเด็จค่ะซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมบ้านเหล่าดอนไฮตำบลสวนจิกบ้านเมืองเปลือยหมู่1บ้านดงเมืองหมู่5และบ้านเมืองเก่าหมู่7ตำบลเมืองเปลือยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ค่ะปัจจุบันมีสภาพลำน้ำตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ฝ่ายน้ำล้นฝ่ายชะลอน้ำมีสภาพเสื่อมโทรมค่ะเสื่อมโทรมจึงขอให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำฝ่ายน้ำล้นค่ะแล้วก็ขุดลอกกำจัดวัชพืชค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้แหล่งน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะและสุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันขอบคุณคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้อนุมัติยักมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวนาไร่ละ 1,000 บาทกลุ่มตกหล่นค่ะ 68/69 แต่อย่างไรก็ดีท่านประธานพี่น้องชาวนายังคงรอคอยความช่วยเหลือมาตรการไร่ละพันปี 69/70 ค่ะดิฉันจึงขอฝากไปยังคณะกรรมการนบคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณามาตรการดังกล่าวเพื่อมีความชัดเจนโดยเร็วค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเพราะพี่น้องชาวนายังคงรอคอยมาตรการไร่ละ 1,000 บาทเพราะยังคงแบกรับภาระต้นทุนการที่สูงค่าปุ๋ยค่าน้ำมันที่แพงค่ะและดิฉันขอเสนอให้พิจารณามาตรการอื่นๆ ด้านอื่นด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ขอฝากความช่วยเหลือไปให้พี่น้องชาวนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชนกนันท์สุภัสสิริเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชนกนันท์สุภัสสิริผู้แทนของพี่น้องจังหวัดแพร่เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอหารือท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเรื่องผลผลิตและกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้กำหนดราคาค่ะในช่วงนี้จังหวัดแพร่ของดิฉันเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะทั้งข้าวเหนียวและข้าวโพดค่ะปัญหาที่สะท้อนในพื้นที่ของดิฉันมากกว่า 80-90% นั้นก็คงจะหนีไม่พ้นขอให้รัฐบาลผลักดันราคาข้าวและราคา

0: ข้าวโพดให้สูงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้พี่น้องเกษตรกรของดิฉันกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแต่ราคาผลผลิตต่ำลงค่ะเพราะในการเพาะปลูกแต่ละครั้งค่ะมีทั้งค่าเตรียมดินมีทั้งค่าเมล็ดพันธุ์รวมถึงค่าพ่นยาค่ะซึ่งในตอนนี้กำลังประสบปัญหาเพี้ยระบาดในนาข้าวอย่างหนักค่ะไหนจะค่าสูบน้ำค่าน้ำมันที่สูงขึ้นและที่สำคัญค่ะค่าปุ๋ยซึ่งเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุดของการเพาะปลูกที่พี่น้องเกษตรกรของดิฉันต้องแบกรับค่ะวันนี้ราคาปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นถึง 1,200 บาทต่อลูกแล้วค่ะท่านประธานในวันนี้ดิฉันขอตั้งประเด็นไปที่เรื่องราคาขายของราคาข้าวเหนียวค่ะในปีนี้ค่ะขายได้ราคาต่ำมากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในจังหวัดแพร่ของดิฉันส่วนใหญ่ก็ต้องเก็บเกี่ยวแบบดูดสดค่ะเพราะไม่มีลานตากหรือไม่มีโรงเก็บการเก็บผลผลิตตอนนี้บางพื้นที่รับซื้ออยู่แค่ 6.3 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นค่ะก็ต้องยอมขายค่ะท่านประธานเพราะจะต้องเอาเงินไปหมุนและเตรียมการปลูกครั้งต่อไปในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้นเกษตรกรเคยขายได้ประมาณ8บาทกว่าต่อกิโลกรัมค่ะและลดลงเรื่อยๆตามกลไกของตลาดแค่ราคา8บาทก็เกือบจะเท่าทุนอยู่แล้วค่ะท่านประธานในขณะที่ชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติผู้ที่ปลูกข้าวให้กับคนทั้งประเทศกินยังคงลำบากเหลือเกินค่ะในปีนี้หากจะต้องมาขาดทุนเขาจะอยู่กันอย่างไรคะท่านประธานวันนี้ดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาดูแลเรื่องราคาข้าวเหนียวบ้างที่เป็นรายได้หลักและเป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดแพร่ของดิฉันค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรของดิฉันเรียกร้องให้รัฐบาลดันราคาขึ้นไปถึง10บาทจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านระวีเล็กอุทัยเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายระวีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน2ประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกครับผมอยากจะขออนุญาตติดตามทวงถามถึงเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งพี่น้องชาวนาและชาวไร่อ้อยครับซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่มีการอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทรอบตกหล่นของปีการผลิต 68/69 เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาครับแต่ในขณะเดียวกันครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่ยังรอคอยเงินอุดหนุนหรือเงินค่าตัดอ้อยสดอยู่เช่นเดียวกันก็ขอให้ทางรัฐบาลครับช่วยมีความชัดเจนโดยเร็วว่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างไรและเมื่อไหร่ครับท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรในปัจจุบันยังต้องประสบปัญหากับต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาพืชเศรษฐกิจอย่างหลักครับอย่างข้าวอ้อยข้าวโพดและมันสับปะหลังเองครับก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นไหนจะมีทั้งภัยธรรมชาติครับโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรซ้ำเติมเข้ามาอีกดังนั้นครับจึงไม่มีช่วงเวลาไหนครับท่านประธานที่จะมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นมากที่สุดเท่าณเวลานี้แล้วครับที่จะต้องออกมาตรการช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทยให้อยู่รอดต่อไปได้ผมจึงขอเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโปรดสั่งการไปยังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านไปถึงคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่อ้อยในรอบการผลิตที่ผ่านมานะครับที่ยังตกหล่นอยู่ให้ครบถ้วนโดยเร็วซึ่งเป็นการต่อทุนต่อลมหายใจให้กับพวกเขาและโปรดพิจารณาครับแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนในรอบการผลิตปี 69/70 แนวโน้มคุณต่อไปเพื่อพี่น้องเกษตรกรครับสามารถวางแผนการผลิตของตัวเองได้ประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นปัญหาเรื่องราคาน้ำมันแพงครับท่านประธานซึ่งไม่ใช่แค่ของพี่น้องอุตรดิตถ์แต่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับซึ่งวิกฤตน้ำมันแพงในตอนนี้ครับสร้างความลำบากต่อการดำรงชีวิตของคนไทยทุกคนเป็นอย่างมากเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์นี้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วจะมีความเสี่ยงเรื่องของปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อการใช้หรือไม่และคนไทยต้องแบกรับราคาน้ำมันที่สูงขนาดนี้ต่อไปอีกนานเพียงใดครับดังนั้นจึงขอเรียนผ่านท่านประธานเพียงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับเพื่อขอให้มีการจัดทำข้อมูลน้ำมันและพลังงานของประเทศที่โปร่งใสติดตามตรวจสอบได้และมีการแผนรับมือที่มีแนวทางชัดเจนครับพร้อมเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาต่อพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้พี่น้องประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเหมาะสมครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญศิลป์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปิติเจริญศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับก่อนอื่นผมต้องขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ และรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นทุกท่านครับที่ร่วมกันขยันขันแข็งในการช่วยกันป้องกันน้ำท่วมณขณะนี้นะครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานครับเรื่องสำคัญจริงๆครับเรื่องถนนวิกฤตของทางหลวง340นะครับแยกบางบัวทองคลองเจ๊กนะครับที่ช่วงตำบลละหานอำเภอบางบัวทองนะครับถนนเส้นนี้ครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแต่ปัญหามีเยอะเหลือเกินครับปัญหาแรกเลยครับรถตกถนนเป็นประจำครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วครับและครั้งนี้นี่ก็เพิ่งได้รับเรื่องร้องเรียนมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองครับเนื่องจากฝนตกครับแล้วรถก็มองไม่เห็นครับปัญหาที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับไฟส่องสว่างครับเป็นเรื่องเชื่อมต่อกันเลยครับเมื่อใดที่ไฟส่องสว่างไม่มีครับรถสัญจรไม่เห็นครับเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับได้รับแจ้งไปว่าถูกขโมยสายไฟแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาของประชาชนนะครับทางหลวงมีหน้าที่ทำให้ปลอดภัยที่สุดครับไม่ว่าจะยังไงท่านต้องหาทางแก้ไขให้ได้ครับเรื่องที่3ครับถนนเส้นนี้ครับเมื่อเกิดฝนตกครับการระบายน้ำไม่สามารถทำได้ครับทั้งที่เป็นถนนที่เพิ่งสร้างใหม่ขึ้นมานะครับสอบถามไปยังท้องถิ่นนะครับทราบว่าการระบายน้ำเนี่ยจากถนนเส้นนี้ไม่ได้ลงคลองเจ๊กครับเลยไม่เกิดว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับถึงไม่สามารถระบายน้ำได้นะครับมีประชาชนเดือดร้อนมากโดยเฉพาะช่วงหมู่บ้านซื่อตรงไปถึงตลาดจรูนซับนะครับเวลาฝนตกครับเรื่องที่4ครับนี่ครับมาตรฐานความปลอดภัยไม่มีนะครับแบรีเออร์กั้นนะครับมีแค่บางชิ้นนะครับแล้วก็เป็นแบรีเออร์แบบชั่วคราวครับอยากให้มีราวเหล็กกั้นอันตรายตลอดเส้นเลยนะครับเรื่องสุดท้ายครับนี่ครับนี่คือการจราจรครับที่หน้าคลังสินค้าของ7-Eleven นะครับมีการจัดระเบียบการจราจรที่ไม่ถูกระบบนะครับเรียกว่ามีการตีเส้นแล้วไม่ให้มีการเลี้ยวรถบรรทุกจากเลนกลางเข้าไปส่งสินค้าใน7-Eleven นะครับคุณต้องกลับรถครับแต่ปัจจุบันครับก็มีการลักลอบนะครับรถบรรทุกเลี้ยวตัดหน้าเข้ามาครับเพื่อเข้าไปคลังสินค้าครับนี่ครับการทำผิดกฎจราจรและก็เสี่ยงอุบัติเหตุด้วยครับอยากฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร่งด่วนเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับเชิญ
4: ครับขออภัยท่านประธานครับครับสุพนัทมินชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครับประชาชนครับก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะทางแขวงทางหลวงกรุงเทพมหานครนะครับกรมทางหลวงนะครับรองธนัทที่ให้ยืมทั้งรถทั้งคนนะครับไปแจกข้าวให้กับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงทางทหารนะครับนทพนะครับที่ให้ยืมตัวพลทหารต่างๆมาช่วยในการขนกระสอบทรายไปแจกให้พี่น้องประชาชนนะครับผมมีเรื่องหาด้วยทั้งหมด5เรื่องถึงกรุงเทพมหานครนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับเรื่องที่1ครับคือการขอรับเงินเยียวยานะครับค่าซ่อมบ้านนะครับอยากให้กรุงเทพมหานครประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ปภ.มีการประกาศนั้นมีสิทธิ์ในการเบิกเงินค่าช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้สูงสุด 88,600 บาทไม่ใช่แค่ 49,500 อย่างที่กรุงเทพมหานครเคยประกาศนะครับและให้กรุงเทพมหานครเร่งชี้แจงเรื่องของกระบวนการในการยื่นขอเงินเยียวยาแบบทางออนไลน์แล้วก็ประสานให้มีการยกเลิกการลงบันทึกประจำวันนะครับรวมถึงกระทั่งการกำหนดเรทที่มีความชัดเจนนะครับเรื่องของการประเมินความเสียหายอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ประสานกับสภาวิศวกรก็ดีหรือวสท.ก็ดีเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ในการเข้าประเมินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สองครับขอให้กรุงเทพมหานครนะครับเร่งเข้าพื้นที่ในการเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนกำหนดเรื่องของการจุดดรอปขยะนะครับรวมถึงกระทั่งการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเก็บขนขยะหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เสียหายในพื้นที่ของประชาชน3ขอให้กรุงเทพมหานครนะครับปรับปรุงเรื่องของการประเมินสถานการณ์ใหม่นะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเอาอยู่นะครับทั้งเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้ส่งให้ปภ.รวมถึงกระทั่งการประกาศพื้นที่สาธารณภัยที่ทำได้ช้าเกินไปซึ่งตอนแรกประกาศแค่3เขตเท่านั้นนะครับเพราะว่าความประมาทของกรุงเทพมหานครทำให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนครับ4ครับขอให้กรุงเทพมหานครนะครับจัดทำเรื่องของแผนในการบริหารจัดการน้ำท่วมที่มีเช็คลิสต์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงการกำหนดกลัวกลางการบริหารว่าคนรถสถานที่ใครทำอะไรอย่างไรนะครับการกำหนดเส้นทางของฟีดเดอร์เปิด GPS ต่างๆเรื่องของมาตรการเบอร์ฟอร์มโฮมด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายครับอยากให้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์น้ำท่วมนะครับในแต่ละซอยนะครับเพราะว่าปัญหาของเราก็คือเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนท่วมเท่าไหร่อย่างไรและรถขนาดไหนจะสามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับก็ขอให้กรุงเทพมหานครลงทุนในส่วนนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: จบการหารือด้วยวาจานะครับส่วนการหารือของการปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่13เมื่อวันพุธที่30กันยายน2569ได้มีสมาชิกปรึกษาหารือจำนวน1ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าประชุมจำนวน285ท่านครบองค์ประชุมนะครับจะขอเปิดการดำเนินการประชุมตามระเบียบกันละ ระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะขณะนี้ได้มีการถามตอบที่ห้องถามตอบแยกเฉพาะควบคู่กับการถามตอบกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามข้อบังคับที่174นะครับต่อไปกระทู้สดด้วยวาจากระทู้สดด้วยวาจาที่ 1.1.1 เป็นกระทู้สดของท่านสกุลทีพัทยกุลถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัฐกิจประการติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่152เชิญท่านสกลทีพัทยกุลเชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสกลทีพัทยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ครับต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีคมนาคมในวันนี้นะครับก็เสียดายที่ท่านไม่ได้มาคือทราบว่าท่านมีภารกิจซึ่งก็เข้ากับเรื่องวันนี้พอดีเลยคือท่านก็เดินทางไปต่างประเทศคือผมก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านจะใช้การบินไทยหรือเปล่าหรือว่ากระเป๋าท่านจะดีเลย์เหมือนผู้โดยสารท่านอื่นที่กำลังประสบมาตั้งแต่วันเสาร์หรือไม่นะครับเรื่องนี้ฟังดูก็อาจจะเป็นเรื่องเผินๆแต่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะกระทบกับชื่อเสียงของประเทศอย่างสำคัญเพราะว่าการบินไทยเนี่ยเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับแต่ก็ผูกติดอยู่กับชื่อเสียงของประเทศครับผมว่าพี่น้องที่เดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่26ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงทราบปัญหาดีนะครับถึงการดีเลย์ของเที่ยวบินนะครับถึงกระเป๋าไม่มาบ้างช้าไป6ชั่วโมง8ชั่วโมงผู้โดยสารไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆนะครับบางไฟล์ครับบินไปแล้วกระเป๋าไม่ไปก็มีนะครับส่งผลให้คนที่เดินทางนะครับคือถ้าเป็นจุดหมายเดียวเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับท่านประธานแต่ถ้าเป็นจุดหมายที่ต้องเดินทางต่อเครื่องเนี่ยวุ่นวายแน่มีกระเป๋าบางคนเนี่ยเขาใส่เครื่องแทร็กเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยได้ข่าวกระเป๋าก็เดินทางไปเกือบรอบโลกกว่าจะได้นะครับหลายวันผมขออนุญาตท่านประธานจะย้อนไทม์ไลน์สักนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับเนื่องด้วยสืบจากวันที่25ครับก็ทางกรมอุตุท่านก็เตือนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็นานนะครับวันที่25ครับถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครหน่วยงานหลักจะไม่ได้เตือนนะครับแต่ว่าสำนักงานการบินพลเรือนเขาได้เตือนสายการบินทุกแห่งที่สนามบินแล้วอย่างเช่นสุวรรณภูมิเนี่ยได้เตือนแล้วแต่ว่าสายการบินอื่นตอบรับดีครับแต่ว่าการบินไทยเนี่ยให้พนักงานภาคพื้นเนี่ยเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านซึ่งก็เห็นถึงความหายนะครับเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆสนามบินหลายคนก็อาศัยอยู่ในเคหะล่มเกล้าท่านก็คงทราบกันดีว่าน้ำวันนี้ก็ยังลดลงไม่เท่าไหร่ยังถึงหน้าอกถึงคอก็มีนะครับพอมาวันที่26ครับวันที่หายนะเขาลางเริ่มเป็นวันแรกนะครับเป็นวันหยุดที่คนเดินทางมากไฟล์ตอนเย็นเริ่มเห็นแล้วครับว่ากระเป๋าบางคนเนี่ยมาถึงตั้งแต่5โมงเย็นแต่ว่ากว่าจะได้กระเป๋าก็เที่ยงคืนบางคนทนไม่ไหวรอกลับบ้านก็มีนะครับยิ่งมันหนักซ้ำเติมก็อีกวันที่27นี่เป็นวันที่ผมว่าค่อนข้างพีคนะครับวันที่2ก็สายการบินก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้นะครับผมได้ยินมาว่ามีบางคนเนี่ยเครื่องลงตั้งแต่5ทุ่มนะครับต้องรอกระเป๋าถึง8โมงเช้าก็มีหลายคนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจนวันที่29ครับทางการบินไทยก็เริ่มขยับตัวแต่ขยับระงับการขนส่งทางสินค้าหรือคาร์โก้นะครับซึ่งซ้ำเติมสถานการณ์กับภาพพจน์ของประเทศเข้าไปอีกครับแล้วก็ตรงวันที่30กันยาท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีศิริพงศ์ก็ลงพื้นที่ในส่วนนั้นผมอยากจะเรียนให้ท่านประธานทราบถึงสภาพหน้างานในวันนั้นนะครับคือหลายท่านถ้าเคยเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คงเห็นว่าตั้งแต่พอตรวจตม.เข้ามาก็จะเจอเบลกระเป๋านะครับบางคนเห็นแถวยาวคนต่อเป็นร้อยครับต่อเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าถามว่าสัมภาระมาถึงหรือยังนะครับต่อคิวกันเหมือนไม่เห็นอนาคตครับในขณะที่การบินไทยครับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่จะมาให้ความกระจ่างกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศไม่มีครับท่านประธานครับ คือมีน้อยมากคือบางคนเนี่ยผมเห็นใจนะผมเรื่องนี้ผมต้องเรียนว่าผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่เป็นกราวทุกท่านหลายคนเห็นตามภาพข่าวแล้วครับร้องไห้โดนผู้สารต่อว่าโทษใครไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่หน้างานก็ไม่รู้แต่ว่าตัวของผู้บริหารก็ไม่ได้ลงไปในพื้นที่จนเมื่อวานนี้ครับท่านพิพัฒน์ก็แถลงตัวเลขกระเป๋าตกค้าง10,000 ใบนะครับคือสะสมไปเรื่อยๆจนถึง10,000 ใบซึ่งก็บอกว่าจะจบภายในวันที่1-2 ตุลานี้จะเริ่มทยอยส่งแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่แล้วก็เที่ยวบินก็ยกเลิก40-50 เที่ยวอันนี้เสียหายต่อชื่อเสียงประเทศอย่างมากมายอันนี้คงโทษใครไม่ได้ครับการบินไทยต้องรับผิดชอบแน่นอนนะครับตัวดีๆหรือ CEO ท่านอาจจะเก่งในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับให้การบินไทยกลับมามีกำไรมากแต่ในเรื่องนี้ท่านสอบตกแล้วก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านอำมหิตมากที่ท่านทิ้งให้พนักงานของการบินไทยตัวเล็กๆต้องคอยรับหน้าผู้โดยสารนะครับหาคำตอบไม่ได้โดนด่าร้องห่มร้องไห้กับผู้โดยสารที่มีอารมณ์ผมเข้าใจทุกฝ่ายครับแต่ว่าผมคิดว่าทางผู้บริหารการบินไทยควรจะทำอะไรได้ดีกว่านี้นะครับก็เห็นตามข่าวท่านลงพื้นที่วันแรกวันที่28ซึ่งไปแล้ว3 วันแต่ที่แย่กว่านั้นอีกนะครับผมไม่มั่นใจนะถ้าผิดท่านรัฐมนตรีท่านทวงผมได้เลยผมเห็นท่านพิพัฒน์รัฐมนตรีคมนาคมท่านลงพื้นที่สุวรรณภูมิวันที่30นะครับหลังจากนั้น5 วันคือผมเข้าใจครับว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยที่ท่านประธานอยู่คือไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมก็มีบอร์ดอยู่1 คนในนั้นนะครับกระทรวงการคลังก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานบอร์ดผมไม่ทราบว่ารัฐบาลจะไม่สนใจยาดีกับปัญหานี้เลยเหรอครับเพราะนี่เป็นชื่อเสียงของประเทศที่เสียหายไปซึ่งมันนับเป็นมูลค่าไม่ได้นะครับไอ้สิ่งที่เป็นมูลค่ายังชดใช้ได้แต่ว่าชื่อเสียงไปแล้วว่าสายการบินหลักของชาติเราที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานต้องมาพังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่กี่วันแล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็จะนำเข้าสู่ในคำถามที่1 นะครับต้องถามท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา26จนถึงวันนี้ก็ยังเกิดอยู่นะครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับคือเราได้ยินมาเยอะฮะว่าถ้าท่านไปท่านจะเห็นเลยว่าเวลาท่านมาถึงเนี่ยสายการบินอื่นครับกระเป๋ามานักท่องเที่ยวเขียนกระเป๋าสบายแต่หันกลับไปที่การบินไทยกระเป๋าไม่มาสายการบินอื่นมีบ้างครับน้อยมากๆแต่ว่าหลักๆคือสายการบินแห่งชาติของเราที่มีวันนี้ผมถามครับว่าผมอยากให้ท่านสิริพงษ์ท่านได้ชี้แจงหน่อยว่าสาเหตุจริงๆเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่และทำไมการบินไทยเนี่ยถึงไม่ได้แก้ไขเหมือนสายการบินอื่นอย่างเช่นแอร์เอเชียครับเขาเอาเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเลยไปรวมที่สุวรรณภูมิในการที่จะแก้ไขในส่วนนั้นที่อยู่ที่ดอนเมืองด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลการบินไทยโดยตรงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอันนี้เป็นหน้าตาของประเทศรัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับกระทรวงการคลังประธานบอร์ดกระทรวงคมนาคมท่านมีบอร์ดอยู่1 คนผมเรียนถามว่าอันนี้เนี่ยทำไมท่านถึงปล่อยแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเนี่ยทำไมถึงไปหน้างานวันที่30หลังไปแล้ว5 วันครับขอบคุณครับคำถามที่1
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
6: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อาคัสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับให้มาตอบกระทู้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านสกลทีพัทยากุลผมรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาตอบคำถามของท่านในวันนี้นะครับต้องเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับว่าท่านอาจจะเห็นภาพข่าวว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยได้ลงพื้นที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้วันที่30นะครับนั่นสืบเนื่องจากว่าก่อนวันที่26-27เนี่ยท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยต้องมีกำหนดการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในด้านการคมนาคมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้ผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกำหนดการที่นัดหมายไว้แล้วเดิมทีเนี่ยกำหนดการที่ท่านจะกลับเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้แต่ท่านก็เลื่อน นะครับหลังจากลงนามเสร็จเรียบร้อยท่านก็บินกลับมาทันทีและหลังจากที่ลงเครื่องเรียบร้อยท่านก็มีการติดตามหนึ่งครั้งและเมื่อวานนี้ภาพที่ออกไปเป็นภาพข่าวเนี่ยติดตามเป็นครั้งที่สองแต่อย่างไรก็ดีครับในปัญหาที่เราได้ทราบผลกระทบเรื่องการบินไทยเนี่ยว่ามีความล่าช้าต่างๆนานาเนี่ยเราได้รับทราบตั้งแต่วันที่26ตอนเย็นวันที่27ตอนเช้าปัญหาเริ่มลุกลามบานปลายท่านก็จะเห็นข่าวว่าในวันที่27เนี่ยมีการเริ่มติดต่อเอาเจ้าหน้าที่นะครับขอเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปเริ่มทำการช่วยเหลือตั้งแต่11โมงวันที่27นั่นคือการติดตามของกระทรวงคมนาคมครับไม่ได้ไปไหนครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวตอนเย็นๆนะครับก็จะมีรัฐมนตรีแต่ละท่านหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสันเพชรก็แวะไปเช่นเดียวกันท่านพัทรพงศ์ก็แวะไปเช่นเดียวกันนะครับเราแบ่งกันทำในหลายหน้าที่แต่อย่างที่ได้เรียนให้ทราบครับว่ากระทรวงคมนาคมในวันนี้เราไม่ได้กำกับดูแลการบินไทยโดยตรงเราก็รับทราบปัญหามาว่าปัญหาของเขาเกิดจากอะไรเกิดจากการดำเนินการแบบไหนทำไมถึงเป็นปัญหาทำไมสายการบินอื่นถึงไม่มีปัญหาแบบนี้และผมก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะนำไปสู่คำถามที่สองของท่านเช่นเดียวกันในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีผู้ที่ได้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานในเรื่องของการขนกระเป๋าเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย2รายนะครับ1คือบริษัทการบินไทยซึ่งสัญญาสัมปทานที่เขาได้เนี่ยได้เมื่อ35ปีที่แล้วในฐานะที่เขายังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ตอนนี้ผ่านมา20ปีนะครับยังเหลือสัมปทานสำหรับของการบินไทยอีก15ปีอีกเจ้าหนึ่งก็คือบริษัทบางกอกไฟท์เซอร์วิสหรือที่เราทราบว่า BFSอันนี้ก็จะเป็นเจ้าที่2ที่ได้รับสัมปทานซึ่งสัมปทานเนี่ยก็เพิ่งหมดไปในเดือนกันยายนนี้และตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างที่กำลังหาผู้ที่จะมาทำสัมปทานใหม่กำลังอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่ดังนั้น BFS ดำเนินการในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นการชั่วคราวไปก่อนในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีอยู่2เจ้านี้แหละครับที่จะเป็นคนให้บริการการจะเลือกใช้บริการจากสายการบินใดสายการบินเขาก็จะเป็นผู้เลือกในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการบินไทยอยู่มาก่อนเครือข่ายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่ๆก็จะเยอะโดยเฉพาะสมาชิกในเครือ Star Alliance ของเขาเหลือจากนั้นสายการบินอื่นๆก็อาจจะไปเลือกอีกเจ้าหนึ่งอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือการบินไทยเขาก็ได้แจ้งว่าบุคลากรของเขาเนี่ยขาดมาทำงานได้ครึ่งเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็จะขออธิบายภาพรวมให้ท่านได้ฟังนะครับว่าในวันที่25เนี่ยมีสายการบินที่ต้องถูกยกเลิกเนี่ย2ไฟขาเข้า1ไฟขาออก1ไฟ26นะครับขาเข้า2ไฟขาออก3ไฟเป็น5เที่ยววันที่27เนี่ยเริ่มเยอะก็คือ17เที่ยวบินวันที่28 54เที่ยวบินวันที่29 60เที่ยวบินวันที่3054เที่ยวบินเยอะขึ้นทุกวันแต่ทุกวันเนี่ยที่มีการยกเลิกเนี่ยกระทรวงคมนาคมพยายามเต็มที่นะครับที่จะกระชับความร่วมมือจะประสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นAOT ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการบินพลเรือนสำนักงานการบินพลเรือนไม่ว่าจะเป็นวิทยุการบินหรือแม้แต่กองทัพอากาศแน่นอนครับว่าในวันแรกๆการประสานงานมีปัญหามากครับกระทรวงคมนาคมเราก็ได้ออกมาพูดหลายครั้งผมก็เป็นคนออกมาพูดเองว่าการประสานงานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเราก็สอบถามเมื่อวานไปประชุมกันเราก็สอบถามปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ควรจะนำมาเป็นบทเรียนหรือนำมาเป็นข้อคิดคือวันนี้เนี่ยสถานภาพของการบินไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจในการทำงานเนี่ยเขาต้องอาศัยพึ่งพาภาครัฐมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยสถานะของการบินไทยเขาเป็นเอกชนสิ่งที่เขาพยายามทำคือเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองและเป็นภาระกับประชาชนเนี่ย
7: นะครับและเป็นภาระกับภาครัฐเนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะว่าเขามีสถานะที่จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งอื่นแต่ในฐานะรัฐบาลอย่างกระทรวงคมนาคมเราก็รู้ครับว่าเขาเป็นเอกชนแต่สิ่งที่เราต้องทำคือด้วยความที่เขาเป็นสายการบินแห่งชาติวันนี้จึงเป็นท่านจึงเห็นภาพว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการเข้าไปแล้วก็บอกว่าเราต้องช่วยกันเพราะนี่คือชื่อเสียงของประเทศชาติตอนที่ไปประชุมกันเราก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าในการดำเนินการเนี่ยเราการบินไทยจะหวังแค่เรื่องทางไฟแนนเชียลเรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวไม่ได้เพราะสิ่งที่การบินไทยจะต้องแบกก็คือเรื่องของกู๊ดวิวเรื่องของแบรนด์รอยัลตี้เรื่องของชื่อเสียงเรื่องของภาพลักษณ์ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันประเมินค่าไม่ได้ซึ่งการบินไทยเขาก็รับไปภาพที่ผมเห็นกับภาพที่ท่านเห็นผมคิดว่าเป็นภาพเดียวกันครับภาพที่พนักงานที่เป็นกราวสตาฟจะต้องมาตอบปัญหามันต้องมาตอบคำถามต้องมารับแรงกดดันภาพนี้เห็นเช่นเดียวกันครับซึ่งภาพนี้กระทรวงคมนาคมเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเราก็ยังพูดคุยกันแต่เราทำในสิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในบางเรื่องที่ต้องใช้สกิลเราไม่สามารถดำเนินการได้แต่เรื่องต่างๆที่เราสามารถเซอร์วิสได้เนี่ยเราทำเต็มที่ซึ่งในตอนท้ายผมก็จะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบให้ท่านสกลทีได้ทราบว่าแล้วจากวันนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอฟังคำถามที่สองของท่านก่อนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญคำถามที่สองครับเชิญครับ
8: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่รู้ใจผมนะครับว่าผมจะถามอะไรต่อให้ฝากท่านรัฐมนตรีไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อกี้ท่านอาจจะยังตอบไม่หมดว่าสัญญาภาคพื้นดินเนี่ยมีอยู่2สัญญานะวันนี้นะครับแต่ว่ามันมีสัญญาอีกอันนึงที่กำลังจะเซ็นในอนาคตเดี๋ยวอาจจะเป็นคำถามต่อไปนะครับทีนี้ผมก็ได้ข่าวว่านะครับเหตุผลที่การบินไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่สายการบินเดียวในเรื่องของการลำเลียงกระเป๋าหรือว่าสิ่งของในการดูแลเนี่ยเป็นเพราะว่าการบินไทยเนี่ยไปให้บริการกับสายการบินอื่นก่อนที่เป็นคู่สัญญาเพราะว่ากลัวจะโดนค่าปรับทำให้ลอยแพผู้บริหารของการบินลอยแพผู้โดยสารของการบินไทยทั้งหมดซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีอาจจะตอบในคำถามนี้ตอนท้ายก็ได้นะครับว่ามันเป็นตามนั้นจริงไหมซึ่งถ้าจริงเนี่ยก็ถือว่าแย่มากๆเพราะว่าเอาชื่อเสียงของสายการบินแห่งชาติเนี่ยไปแขวนไว้แล้วก็ไปบริการท่านอื่นก่อนคือมันควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้นะครับทีนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาที่สองของผมคำถามที่สองของผมนะครับว่าอย่างที่ผมจะเรียนตอนต้นนะครับว่าผู้โดยสารเนี่ยเขากระทบมากครับทั้งเรื่องกระเป๋าช้าบ้างบางคนก็ไฟดีเลย์ถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้มีผลเขาเป็นคนที่บินไปที่เดียวสมมติผมบินไปญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะปัญหาน้อยหน่อยเพราะว่ากระเป๋ามันตามมาแต่ถ้าอยู่แค่วันสองวันอาจจะปัญหามากเพราะผมไปที่แล้วเนี่ยกระเป๋ามันไม่มายิ่งจะยุ่งกับกระเป๋ามันจะเดินทางไปรอบโลกนะครับแล้วรวมถึงคนที่จองโรงแรมหลายคนรู้ว่าเวลาเราจองโรงแรมถ้าเราจองกับเว็บแอป Agoda หรือว่า booking.com อะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันในการเรียกคืนเงินเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีติดเงื่อนไข non refundable ที่ทำให้ราคาโรงแรมมันถูกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในเรื่องของการชดเชยผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยทางท่านทางรัฐบาลเนี่ยจะช่วยหรือการบินไทยจะดูแลตรงนี้ยังไงเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงครับที่ทางการบินไทยเนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้คือการอ้างเหตุสุดวิสัยในเรื่องภัยพิบัตินี่ครับถึงแม้ว่าจะสุดวิสัยแค่สายการบินเดียวอันอื่นไม่มีก็ตามแต่ว่าถ้าเขายกขึ้นมาเนี่ยท่านใช้ความมั่นใจกับผู้โดยสารทั้งไทยและเทศได้ยังไงว่าเงินของเขาเนี่ยจะได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมนะครับในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั๋วเรื่องกระเป๋าหายหรือเรื่องอะไรก็ตามกระเป๋าหายมีโอกาสแน่ครับเพราะว่าหน้างานจริงเนี่ยครับท่านวันนั้นมั่วมากคนที่รออยู่กระเป๋าเนี่ยไม่หายแน่แต่รอ8ชั่วโมงแต่คนไม่รอเนี่ยกลับไปก่อนเนี่ยเขาทำไงครับท่านเข้ากระเป๋ามาวางไว้เฉยก่อนที่จะเข้าไปหลังเส้นเนี่ยถ้าบอกว่าใครก็ตามที่เครื่องลงมาเนี่ยถ้ามีจิตใจไม่ดีเนี่ยลากกระเป๋าของท่านไปได้เลยครับไม่ดูเลยครับว่าแท็กกระเป๋าเป็นใครงั้นกระเป๋าหายแน่นอนนะครับเพราะนั้นคำถามที่สองเนี่ยคือในเรื่องของการชดเชยเนี่ยรัฐบาลกับการบินไทยเนี่ยท่านจะชดเชยแค่ไหนอาจจะชดเชยตามเรทปกติ1,500-2,200หรือว่า 3,000 ซึ่งมันน้อยมากครับคือผมว่าอย่าให้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นมันเหมือนขอทานนะครับท่านจะชดเชยยังไงด้วยเงินเท่าไหร่และครอบคลุมยังไงบ้างอ่ะค่าตั๋วต้องเปลี่ยนค่าโรงแรมที่เขาต้องเสียไป
5: แล้วก็ยืนยันได้ไหมว่าการบินไทยจะไม่เอาเหตุสุดวิสัยมาอ้างกับผู้โดยสารว่าไม่จ่ายอ่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมหรือว่ามันทำให้มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็การชดเชยเนี่ยท่านจะสามารถทำเชิงรุกได้หรือเปล่าเชิงรุกผมหมายความว่าการบินไทยเนี่ยหรือว่ารัฐบาลมีลิสต์ผู้โดยสารอยู่แล้วครับว่าไฟล์นี้ใครนั่งอ่ะนายสกลทีนั่งนายกรนั่งอยู่ท่านไม่ต้องรอให้เขาไปติดต่อให้เหนื่อยครับคือท่านติดต่อเขาเองเลยแล้วท่านข้อเสนอไปเลยว่าอ่ะผมชดเชยการบินไทยรัฐบาลชดเชยให้แบบนี้1 2 3 4คือให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นบ้างกับสายการบินระดับชาติของประเทศไทยควรจะต้องทำแบบนั้นนะครับก็คำถามมีประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือว่าผมอยากถามท่านว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อเสียงป่นปี้ขนาดนี้เป็นจำนวนเงินมันชดเชยได้แต่ว่าชื่อเสียงของประเทศที่มันไปแล้วสายการบินไทยตอนนี้มันเน่าเละออกข่าวต่างประเทศแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ดีๆการบินไทยรัฐมนตรีคมนาคมหรือว่าท่านสิริพงษ์เองหรือว่าท่านนายกจะรับผิดชอบในส่วนนี้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
6: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอตอบคำถามของท่านสกลทีนะครับต้องขอบคุณนะครับคือผมเนี่ยต้องเรียนว่านอกจากจะดีใจที่ได้ตอบท่านแล้วเนี่ยผมยังมีความกังวลด้วยนะครับเพราะผมเข้าใจว่าท่านเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็จะทำการบ้านมาอย่างดีในการถามดังนั้นคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมบังเอิญเตรียมมาเลยเพราะผมก็ทำการบ้านว่าถ้าคนละเอียดแบบท่านสกลทีเนี่ยถามเนี่ยจะต้องมีประเด็นไหนบ้างก็ต้องเรียนครับว่าเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกก็คือกรณีที่การบินไทยเนี่ยเขาไปรับนะครับเราก็ได้ทราบข่าวมาว่าการบินไทยเนี่ยสาเหตุที่สายการบินอื่นเนี่ยเขาไม่ช้าแต่สายการบินไทยเนี่ยช้ามากไอ้คำว่าช้านี่คือพูดถึงว่าช้ามากดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ตั้งแต่วันที่26มาเนี่ยคือช้าเกือบทุกเที่ยวบินเนื่องจากว่าแอร์ทราฟิกเนี่ยมันมีการบริหารจัดการยากระยะวิ่งระยะอะไรเนี่ยต้องใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากถนนลื่นด้วยทัศนวิสัยปิดด้วยฉะนั้นเอาเป็นว่าที่ช้ามากแบบการบินไทยก็จะมีเฉพาะการบินไทยเราก็ได้ยินที่เขาพูดกันว่าอ๋อเป็นเพราะว่ามีเซอร์วิสอะกรีเมนต์ใช่ไหมเป็นเพราะว่าการบินไทยกลัวว่าถ้าไปให้บริการคนอื่นช้าแล้วจะเสียค่าปรับใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็นสมมติฐานครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้คำตอบที่แท้จริงแน่นอนนะครับแต่ผมก็เชื่อเช่นเดียวกันกับท่านครับผมก็เชื่อเช่นเดียวกันกับท่านว่าที่การบินไทยช้านั่นก็เพราะว่ามัวแต่ไปให้บริการคนอื่นอยู่แล้วในส่วนของตัวเองเนี่ยไม่ได้เสียค่าปรับก็เลยช้านั่นจึงเป็นที่มาที่เราต้องคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเพิ่มกำลังคนเข้าไปให้นี่คือความพยายามที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้ดำเนินการท่านถามนะครับท่านถามว่าอ้าวท่านพูดถึงออสท่านพูดถึงผู้ให้บริการรายที่3นะครับซึ่งเป็นเช่นนั้นครับณวันนี้ต้องเรียนนะครับสถานการณ์ของผู้รับสัมปทานในการขนย้ายกระเป๋าเนี่ยการบินไทยเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งเจ้าที่2ก็คือ BFS ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นการชั่วคราวอยู่เนื่องจากว่าต้องจัดประมูลใหม่นะครับเจ้าที่3ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอลงนามสัญญาก็คือเข้าใจว่าเป็นออสการ์เจ้าที่3เนี่ยยังไม่ได้ลงนามสัญญาคำถามต่อมาก็คือว่าอ้าวที่ผ่านมาเนี่ยอย่างของการบินไทยอย่างของ BFS 2สัญญาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเรื่องค่าปรับเลยในสัญญาที่3เนี่ยจะมีเรื่องค่าปรับไหมก็ต้องเรียนท่านด้วยความเคารพเลยครับมีแน่นอนในสัญญาที่3ผู้ให้บริการรายที่3ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการคิดค่าปรับในกรณีที่ล่าช้าด้วยที่ผ่านมานะครับเขาก็จะมีแค่ KPI แต่ KPI เนี่ยที่ใช้ในการชี้วัดของเขาเนี่ยนะครับสมมุติเจอโควิดก็ใช้เป็นเหตุได้เจอฝนตกก็ใช้เป็นเหตุได้แต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการคิดค่าปรับเพิ่มเข้ามาด้วยและแน่นอนครับสัญญาที่2ที่กำลังจะมีการประมูลใหม่ก็จะมีเรื่องค่าปรับเข้ามาด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกลไกตลาดมันดันสมบูรณ์มีผู้บริการ3เจ้า2เจ้าที่มีค่าปรับ
7: คำถามก็คืออีกเจ้านึงเนี่ยสัญญายังไม่หมดอย่างการบินไทยเนี่ยสัญญายังไม่หมดวันนี้เราจะไปขอปรับเองเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดสัญญาแต่ถ้าเกิดว่ากลไกตลาดมันมีการแข่งขันกันแล้วผมเชื่อว่าสัญญาที่หนึ่งของการบินไทยก็จะมีการปรับในอนาคตแน่นอนเราก็ได้มีการสอบถามนะครับว่าจะมีการเยียวยาอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในข้อบังคับต่างๆนะครับการบินสายการบินทุกสายการบินเนี่ยที่มีความล่าช้านะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ที่ท่านบอกว่า 1,500 2,000 3,000 เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นมันขึ้นอยู่กับมูลค่าของค่าโดยสารด้วยแต่ในกฎระเบียบเนี่ยเกณฑ์ของเขาเนี่ยเกณฑ์จะเขาจะจำกัดความรับผิดชอบนะครับต่อผู้โดยสารนะครับเคสละ 270,000 เคสละ 270,000 กรณีล่าช้าหรือยกเลิกนะครับ2คือกรณีเสียชีวิตเคสละ 6,500,000 ถ้ากระเป๋ามีความสูญหายเคสละ 65,000 บาทอันนี้คือเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแต่การบินไทยเขายืนยันครับว่าสิ่งนี้ที่เขาดำเนินการเขาดำเนินการเนี่ยเขาคิดว่าเขาทราบว่าวันนี้เขาเสียชื่อเสียงละดังนั้นสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำคือต้องดูแลประชาชนเนี่ยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดและนี่ก็คือความตั้งใจที่การบินไทยจะทำเท่าที่ผมได้รับรายงานนะครับส่วนการจะหาความรับผิดชอบผมเชื่อว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมเราทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่เราเรียกความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเราเสนอตัวเข้าไปช่วยนะครับหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ที่การบินไทยมีข่าวว่าจะประกาศเอมบาโก้หรือว่ายกเว้นคาร์โก้หรือแบ่งประเภทของการขนส่งสินค้าแล้วเราคิดว่าจะมีผลกระทบกับการส่งออกกระทรวงคมนาคมเข้าไปทันทีครับเข้าไปดำเนินการทันทีจนวันนี้เขายกเลิกคำการบินไทยยกเลิกคำสั่งเอมบาโก้ไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับคาร์โก้สามารถดำเนินการได้ตามปกติแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการบินไทยนั้นผมคิดว่าเป็นกลไกของบอร์ดเขาเป็นกลไกของผู้บริหารเขาเป็นกลไกของการดำเนินการของภาคเอกชนเขาครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญคำถามที่3ครับเชิญครับ
8: ครับขอบคุณท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์นะครับก็เรื่องคาร์โก้นี่ก็ต้องชื่นชมท่านกับท่านพิพัฒน์นะครับเพราะเมื่อวานนี้ท่านอดีตนายกชวนท่านก็ได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ไปแล้วถึงความกังวลนะครับว่าถ้ายกเลิกการขนรับส่งเรื่องคาร์โก้ด้วยเนี่ยปัญหาจะยิ่งหนักกว่านี้ครับลำพังแค่ผู้โดยสารกระเป๋าไฟเลื่อนนี่ก็หนักแล้วถ้ายกเลิกคาร์โก้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์และก็รัฐมนตรีสิริพงษ์เนี่ยได้เข้ามาดูแลในส่วนนี้แต่ท่านสิริพงษ์ติดผมอยู่นิดนึงคำถามที่2เมื่อกี้ยังตอบไม่ครบนะครับเดี๋ยวเผื่อตอบทีเดียวเลยก็ได้ว่าผมได้ถามเรียนถามว่ารัฐบาลกับการบินไทยเนี่ยจะเชิงลุกในการชดเชยได้ไหมคือตามระเบียบต่างๆอ่ะผมเข้าใจอ่ะมันจ่ายน้อยมาก 1,000-2,000 ไม่เยอะคราวนี้ค่าการบินไทยได้ยินท่านก็ดีใจว่าจะชดเชยมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ว่าวิธีในการชดเชยครับเพราะบางทีผมคิดว่าประชาชนที่โดยสารเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกครับว่าสิทธิ์เขามีอะไรบ้างถูกไหมฮะว่ากระเป๋าอะไรยังไงสิทธิ์เขาจะขออะไรได้บ้างที่ผมเรียนมันไม่ได้มีแค่ค่ากระเป๋าช้าอย่างเดียวมันกระทบไปถึงค่าโรงแรมที่จองไปแล้วเรียกคืนไม่ได้หลายอย่างที่เขาต้องไปเพิ่มโอเคค่าโรงแรมเพิ่มมันง่ายแต่ว่าโรงแรมที่จองไปแล้วแล้วไฟเขาพังป่นปี้ไปหมดที่เขาดีเลย์ที่เขาต่อเครื่องไม่ทันที่เขาต้องไปจองคือผมอยากให้ทางกระทรวงทางรัฐบาลร่วมกับการบินไทยครับเชิงลุกเลยเพราะว่าถ้ามีลิสต์ผู้โดยสารอยู่แล้วว่าเขาไปไหนยังไงบ้างก็ติดต่อหาเขาเองคือไม่ต้องรอให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่หัดใหญ่ที่พี่น้องประชาชนต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าถ้าท่านทำได้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ชื่อเสียงของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศโอเคขึ้นนะครับก็โยงไปคำถามสุดท้ายครับเมื่อกี้ท่านก็พูดแล้วว่าที่มามันก็เห็นอยู่แล้วว่าสัญญาของการบินไทยที่รับขนเนี่ยแนวโน้มจะไปช่วยสายการบินอื่นก่อนเลยเกิดปัญหาก็เราดูแล้วว่าสัญญาทั้ง BFS ทั้งการบินไทยที่ AOT ทำด้วยเนี่ยมันเป็นสัญญาระยะยาวทั้งสิ้นนะครับ25ปี30ปีท่านก็กรุณาได้พูดถึงสัญญาที่3ที่ครม.อนุมัติไปแล้ววันที่9กันยาที่ผ่านมาก่อนจะเซ็นอีกไม่ช้านี้เป็นไปได้ไหมครับว่าจะกลับมาพิจารณาสักหน่อยนึงเพราะว่าสัญญานั้นเนี่ยที่ทำกับรายที่3ที่เป็นเอกชนเนี่ยมันยาวถึง25ปีและมูลค่าเกือบ70,000 ล้านบาท
5: ก็ดีใจที่ท่านพูดนะครับว่ามันจะมี KPI มีการชดเชยมีอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าสภากับพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยอยากเห็นครับแล้วก็มีโอกาสอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงเพราะเราคงไม่อยากไปเซ็นสัญญาเสียค่าโง่แบบนี้ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคตนะครับและการเซ็นยาว25ปีเหมือนอดีตที่เคยทำมาเราเห็นปัญหาอยู่แล้วว่าถึงเวลามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้วันนี้ BFS จบแล้วโอเคครับแต่การบินไทยยังไม่จบก็อีกหลายปีเพราะนั้นเนี่ยท่านก็พูดเองเมื่อสักครู่ว่าเราแก้ในส่วนนั้นไม่ได้ก็ทำไมเราต้องทำยาวถึง25ปีครับทำไมเราไม่ทำสัญญาให้มันสั้นลงเพื่อที่จะได้อยู่พิจารณาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะสัญญานี้เป็นสัญญาให้บริการครับไม่เหมือนสัญญาที่เราให้สัมปทานรถไฟฟ้าหรือว่าให้อะไรที่เอกชนเขาต้องลงทุนไปก่อนเยอะๆต้องใช้เวลานานกว่าว่าเงินเนี่ยมันจะคืนมาเท่าทุนแต่เนี้ยมันเป็นสัญญาที่เต็มที่ก็แค่จัดหารถซึ่งมันก็คงไม่กี่ตังค์ทีเนี้ยจะเป็นไปได้ไหมที่ทางกระทรวงทางรัฐบาลเนี่ยจะพิจารณาในส่วนนี้ให้มันละเอียดขึ้นขอบคุณครับ
1: เชิญตอบครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบคำถามของท่านสกุลทีนะครับคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมคิดว่าการตอบเนี่ยผมอาจจะตอบไม่ตรงกับประเด็นที่ท่านสกลทีถามเท่าไหร่นักต้องขออภัยนะครับเพราะท่านสกลทีเนี่ยหวังว่าอยากจะให้ทางการบินไทยเนี่ยติดต่อไปชดเชยประชาชนในเชิงรุกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการบินไทยเนี่ยเขาต้องดำเนินการอยู่แล้วโดยเฉพาะหลังจากที่เขาฟังท่านอภิปรายนะครับส่วนที่ผมได้ตอบท่านไปคือการที่การบินไทยเนี่ยรับปากว่าจะทำการชดเชยให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าชดเชยให้ค่าเสียความรู้สึกของประชาชนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่ากระทรวงคมนาคมในฐานะที่เป็นหนึ่งในบอร์ดเราก็จะใช้กลไกนั้นในการสะท้อนเรื่องนี้ไปถึงผู้บริหารให้ดำเนินการได้มากที่สุดนะครับส่วนกรณีที่เรื่องสัมปทานต้องเรียนว่ากรณีของการบินไทยนั้นเนี่ยเขาทำสัมปทานเนี่ยณวันที่ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับดังนั้นสัมปทานของการบินไทยเขาก็จะนานกว่าเจ้าอื่นแต่ท่านดูตัวอย่างอย่างกรณีของ BFS สิครับ BFS เนี่ยครบไปแล้วกำลังจะหาครั้งใหม่แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับตัวสัมปทานอื่นๆเราก็จะดูความเหมาะสมนะครับเรื่องการเป็นค่าปรับเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราคิดว่าเหตุปัจจัยนึงที่ทำให้ผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็คือเรื่องค่าปรับเราไม่ได้หวังจะได้ค่าปรับครับแต่เราหวังว่านั่นจะเป็นกลไกที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: จบแล้วครับครับ
5: ขออนุญาตนิดเดียวครับผม
1: เชิญครับ
5: ก็คืออย่างคำถามสักครู่ยังไม่ครบคือว่าสัญญาตัวใหม่ฉบับที่3เนี่ยยังไม่เซ็นใช่ไหมท่านรัฐมนตรีฮะคืออย่างที่ผมเรียนสักครู่เนี่ยว่าพอจะไปดูได้ไหมว่าทำไมมันต้องยาวขนาดนั้นหรือว่ายังไงอันนี้ฝากท่านด้วยครับผม
1: จะตอบไหมครับเชิญนะ
6: ครับครับเดชท่านประธานครับขออนุญาตรับข้อสั่งการของท่านนะครับไปดำเนินการนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านผู้ถามผู้ตอบครับจบกระทู้สดด้วยวาจาที่ 1.1.1 นะครับเนื่องด้วยได้รับการประสานงานจากฝ่ายประสานงานว่ากระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ 1.1.2 1.1.3 ท่านรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายขณะนี้กำลังเดินทางมาติดภารกิจสำคัญกำลังเดินทางมาไม่สามารถที่จะมาตอบได้ทันเวลาจะขอเลื่อนไปตอบหลังกระทู้ทั่วไปดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการถามกระทู้ผมจึงขอปรึกษาในที่ประชุมตามระเบียบว่ากระทู้ถามทั่วไปที่ 1.2 ขึ้นมาถามตอบก่อนจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็จะเป็นการถามตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ 1.1.2 เป็นกระทู้ถามที่157เรื่องปัญหากระทิงและช้างของท่านนรเศษสิริรสจนกุลถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีมาพร้อมแล้วเชิญท่านผู้ถามได้ถามเลยครับเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับก กับผมนายนรเศรษฐ์ศิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียวครับวันนี้ขออนุญาตเล่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระทิงและช้างซึ่งผมเชื่อว่าในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีปัญหานี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผมเองได้ยินเพื่อนสมาชิกนะครับได้ปรึกษาหารือหรือพูดถึงปัญหาของสัตว์ป่าเนี่ยในสภาแห่งนี้เนี่ยครับอยู่เป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทิงนะครับเรื่องของช้างป่านะครับแต่ในวันนี้ครับปัญหากระทิงถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับในอำเภอวังน้ำเขียวของเรานะครับสมัยก่อนครับมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2538สมัยนั้นนะครับมีกระทิงอยู่เพียง8ตัวครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับกระทิงเนี่ยขยายพันธุ์ที่วังน้ำเขียวที่เดียวนะครับน่าจะมีกระทิงไม่ต่ำกว่า500ตัวและ500ตัวนี้นะครับก็กระจายอยู่ในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเยอะมากๆ เยอะมากๆนะครับกลุ่มละ10ตัวบ้าง20ตัวบ้าง50ตัวบ้างนะครับซึ่งการที่เรามีกระทิงมากอยู่ในป่านะครับก็ถือว่าเป็นผลดีครับสร้างระบบนิเวศที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในพื้นที่สามารถเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประชากรกระทิงนะครับที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยนะครับให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แต่ว่าปัญหาที่ตามมาครับท่านประธานครับเป็นปัญหาต่อคนต่อสัตว์ต่อพืชผลทางการเกษตรครับต่อคนเนี่ยครับท่านประธานครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกยางพารานะครับเข้าไปกรีดยางในสวนของตัวเองเขาก็เคยเข้าไปกรีดยางเนี่ยเป็น10ปี20ปีมาแล้วนะครับแต่วันดีคืนดีถูกกระทิงซุ่มทำร้ายจนเสียชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับแล้วก็ผู้ที่ใช้ถนนนะครับทางหลวงหมายเลข3052บริเวณถนนเส้นนี้นะครับในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีกระทิงออกมาค่อนข้างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหลายๆครั้งหลายๆคราอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีผู้ปกครองที่ไปรับลูกๆหลานๆของเขานะครับจากโรงเรียนเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นสุดท้ายนะครับเวลากลับบ้านเจอกระทิงชนนะครับลากเข้าไปในป่ากว่า20เมตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งจริงๆวันนี้นะครับต้องบอกว่าปัญหากระทิงเนี่ยเป็นปัญหาต่อคนในพื้นที่และก็เริ่มเป็นปัญหาต่อคนทุกคนที่ได้ขับรถขับรานะครับผ่านถนนหรือว่าอยู่ในบริเวณอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทุเรียนนะครับที่อยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวเองนะครับท่านประธานเชื่อไหมว่ามีกระทิงนะครับเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หลังรพสต.เนี่ยอยู่เป็นประจำซึ่งผู้มาใช้บริการก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเขานะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เองนะครับมาใช้บริการก็อาจจะเกิดอันตรายต่อพวกเขาได้ครับและก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เองนะครับเนื่องจากว่ามีกระทิงอยู่ในจำนวนที่เยอะมากอยู่บนบริเวณทางหลวงและทางหลวงเนี่ยบางช่วงก็มีไฟแสงสว่างบางช่วงก็ไม่มีนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็บ่อยครั้งที่มีรถยนต์นะครับมาชนกระทิงจนเสียชีวิตครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับท่านประธานครับแล้วก็เรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่เสียหายครับท่านประธานซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถประเมินความเสียหายได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่ากระทิงเป็นสัตว์ที่กินต่ำอยู่ที่พื้นนะครับเวลาเขาเดินผ่านไปผ่านมาผ่านสวนของใครเขาก็เดินแทะเดินเล็มพืชไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเสียหายโดยสิ้นเชิงในแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าการเยียวยาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้สามารถทำได้นะครับถือว่าเป็นความลำบากของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับส่วนในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงคำถามนะครับผมขออนุญาตเสนอแนะนะครับทางออกทางแก้ไขสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองได้มีโอกาสไปลงพื้นที่กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ได้ไปเจอกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับว่าในการที่เราเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาเรื่องของกระทิงเรื่องของช้างป่าได้หนึ่งเลยที่สำคัญเลยคือการจัดอบรมครับในการให้ความรู้ในการเพิ่มจำนวนชุดผลักดันสัตว์ป่าต่างๆอย่างผมยกตัวอย่างครับว่าในเดือนหน้านะครับตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงเหมือนกับว่าเป็นสงครามระหว่างคนกับช้างจริงๆไม่ได้เป็นการสู้รบด้วยอาวุธแต่อย่างใดแต่เป็นการปกป้องพื้นที่ทำกินพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาเอง
3: นะครับที่พวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าช้างเนี่ยจะมาในช่วงเดือนเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษอย่างในปีก่อนนะครับตามบันทึกเนี่ยนะครับมีช้างมาประมาณ200ตัวนะครับ200กว่าตัวซึ่ง200กว่าตัวเนี่ยเวลาเข้าไปที่ไร่การเกษตรแล้วเนี่ยนะครับแป๊บเดียวพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแม้ว่าจะไม่ได้รับการอบรมได้รับความรู้แต่เขาก็จำเป็นครับที่จะต้องไปไล่ไปกีดกันนะครับสัตว์ป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างและกระทิงเนี่ยไม่ให้เข้ามาในแปลงพื้นที่ของเขาเองซึ่งก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะครับเพราะเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าพวกนี้นะครับในระยะอาจจะ50เมตร100เมตรมันก็ถือว่าเป็นความเป็นความตายอยู่เหมือนกันนะครับท่านประธานการมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนจับความร้อนถือว่าสำคัญมากๆเมื่อสักครู่ที่ผมได้นำเรียนไปนะครับปีที่แล้วมีช้าง200ตัวนะครับมาในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์เจ้าหน้าที่มีโดนจับความร้อน1ตัวก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่ว่าช้างพวกนี้นะครับเขาก็เรียนรู้ในการเข้ามาบุกรุกพื้นที่เขาแบ่งครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มเป็น2กลุ่มเป็น3กลุ่มนะครับพอชุดผลักดันไล่ชุดแรกไปนะครับชุดที่2ไปจนเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วชุดต่อมามีชุดต่อมาวิ่งเข้ามาข้างหลังอีกนะครับแล้วโดนที่เราใช้อยู่ก็ไม่พอครับเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวจำนวนช้างที่เข้ามาบุกในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีครับในการที่มีหอระวังสัตว์ป่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับซึ่งปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้สร้างด้วยอุปกรณ์ที่เขาสามารถหาได้ในป่าด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงฤดูที่สัตว์ลงเพราะฉะนั้นพวกเขาจะเป็นจะต้องเข้าไปอยู่เข้าไปพักเข้าไปรอครับเพื่อจะรอว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีช้างมีกระทิงเนี่ยวิ่งเข้ามาในพื้นที่เขาจะได้คอยกันนะครับแนวเขตเพื่อไม่ให้มาสร้างความเสียหายต่อพืชไร่ของเขานะครับการย้ายช้างย้ายกระทิงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านประธานที่เราจะเป็นจะต้องนำมาคิดแล้วก็วิเคราะห์ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาผมเข้าใจครับว่ามีข่าวการย้ายช้างขึ้นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ช้างเสียชีวิตครับแต่ว่าสำคัญครับเพราะว่าช้างบางเชือกเนี่ยมีอุปนิสัยที่ดุร้ายมากกว่าธรรมชาติและก็เคยมีประวัติในการทำร้ายพี่น้องประชาชนมาแล้วรวมถึงเคยทำอันตรายต่อเจ้าหน้าที่คือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการย้ายเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราอาจจะต้องนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในบางจุดนะครับที่เราอาจจะมีปัญหาไม่ได้เยอะมากสำหรับช้างบางตัวหรือกระทิงบางตัวที่มีความดุร้ายผิดธรรมชาติครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ GPS ที่จะเอามาติดที่ช้างหรือกระทิงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าอย่างผมยกตัวอย่างที่วังน้ำเขียวมีพลายที่ชื่อว่าเจ้าอ้อยหวานนะครับช้างตัวนี้เป็นช้างตัวที่ดุมากแล้วก็เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรรวมถึงเข้ามาทำลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในตำบลวังน้ำเขียวอยู่เป็นประจำถ้าเรามี GPS คอยระบุตำแหน่งของเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนอย่างน้อยนะครับชุดผลักดันเองเจ้าหน้าที่เองก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับหรือว่าการติด GPS เข้าไปที่ตัวของสัตว์ป่า1ตัวไม่ว่าจะเป็นกระทิงนะครับที่ปกติเนี่ยเขาอยู่กันเป็นฝูงอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ครับแนวโน้มของเขาว่าเขาเดินทางไปทางไหนอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับการแก้ปัญหาเนี่ยผมมองว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในธรรมชาติเองครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนช้างหรือจำนวนกระทิงทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีจำนวนสัตว์ป่ามากกว่าจำนวนที่อยู่อาศัยน้ำและอาหารมันก็ธรรมดาครับเพราะว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ต้องการน้ำต้องการที่อยู่ต้องการอาหารเขาก็จะต้องออกมากินออกมาหาอาหารข้างนอกครับเพราะฉะนั้นในการสร้างสมดุลเนี่ยให้เกิดขึ้นไม่เพิ่มด้านใดก็ต้องเพิ่มด้านหนึ่งครับหรือไม่ก็ต้องลดด้านใดไม่ก็ต้องลดด้านหนึ่งเช่นถ้าเกิดว่าจำนวนกระทิงหรือช้างมากเกินไปจำเป็นต้องย้ายต้องเอาออกครับเอาออกอย่างไรอาจจะเป็นการนะครับผมขออนุญาตนำเสนออย่างเช่นการเปิดล่านะครับเป็นฤดูกาลอาจจะระบุจำนวนครับอย่างเช่นกระทิงเนี่ยเปิดฤดูกาลล่าปีหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ10ตัว20ตัวเพื่อลดจำนวนหรือว่าคุมจำนวนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อสมดุลที่เขาจะสามารถอยู่ได้ในธรรมชาติหรือว่าเราอาจจะย้ายช้างย้ายกระทิงถ้ากระทิงมีเยอะเกินไปย้ายได้ไหมครับ10ตัว20ตัวไปป่าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีระยองชลบุรีต่างๆเพื่อให้ไปสร้างสมดุลที่ป่าอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้
9: สิ่งต่อมาคือเราต้องสร้างที่อยู่ให้เขาเพิ่มเติมเพิ่มแหล่งน้ําเพิ่มแหล่งอาหารซึ่งจะต้องเตรียมงบประมาณไว้เพื่อนํามาใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ครับเพื่อแก้ปัญหาสุดท้ายครับมาถึงคําถามนะครับคําถามของผมนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราให้ช้างกระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเพื่อดํารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์และขยายจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าเราเคยวางแผนกันมั้ยครับว่าเราจะต้องขยายพันธุ์ให้มีช้างทั้งหมดกี่ตัวอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่ากระทิงเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่ตัวในประเทศไทยนะครับเพื่อระบบนิเวศที่สมดุลครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับคำถามที่2ในปีงบประมาณหน้านี้นะครับเราจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

0: อำเภอเมืองนครราชนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน96คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยจำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกราบเรียนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านสสนรเศรษฐ์ศรีโรจน์ธนกุลนะครับซึ่งท่านเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคำถามที่ท่านได้ให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาแต่เป็นทั่วประเทศซึ่งมีปัญหากับช้างนะฮะแล้วก็ทิ้งเฉพาะในพื้นที่ของท่านจะเป็นหลักในเรื่องเขาแผงม้าในเรื่องของวัวน้ำเขียวต่างจะมีกระทิงอยู่เกิน500ตัวนะครับที่ประเมินอยู่ผมเองก็ได้ขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ได้ดูในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของกระทิงก็ต้องยอมรับว่าทั้งช้างทั้งกระทิงนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งเรามีปัญหากับกฎหมายของไซเตสเหมือนกันนะครับในหลายๆเรื่องอย่างที่ท่านผู้แทนราษฎรท่านสสนรเศรษฐ์ได้แนะนำมาในเรื่องของการจัดควบคุมจำกัดจำนวนหรือเรื่องต่างนั้นเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนตรงว่าบ้านเรานั้นกฎหมายหรือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็พี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากทั้งช้างทั้งกระทิงซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าผมจะกราบเรียนว่าปีที่ผ่านมาผู้ที่เสียชีวิตจากช้างเนี่ยประมาณ300กว่าคนเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ตรงระหว่างกลางนะครับผมเองก็ต้องรักษาในเรื่องของความสมดุลของสัตว์คุ้มครองสัตว์ป่าแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องรักษาชีวิตชาวบ้านและประชาชนซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่โตตีของเขาแต่วันนี้พฤติกรรมของช้างอย่างที่ท่านสสได้ทราบครับว่าเขามีการพัฒนาไปไกลเมื่อก่อนที่เราใช้วิธีการผลักดันใช้วิธีการใช้ลูกปิงปองโยนไปหรือทำให้เสียงดังเขาก็หนีแต่ตอนหลังนี้เขาพัฒนาไปไกลเขาก็ไม่กลัวแล้วอยู่ในป่าอาหารการกินเขาเมื่อก่อนเพียงพอวันนี้ต้องกราบเรียนนะครับว่าช้างป่าเองนั้นมีประมาณ 3-4 พันตัวเกินมากกว่าเดิมเป็นพันตัวเหตุผลเพราะเกิดจากการที่เรามีกฎหมายในการที่เราต้องการให้เพื่อนมนุษย์เราหรือชาวบ้านไม่ไปทำร้ายสัตว์คุ้มครองเหล่านี้ก็เลยทำให้สัตว์คุ้มครองเหล่านี้นั้นออกมานอกพื้นที่แล้วก็เข้ามาในชุมชนนะครับผมเองกราบเรียนเมื่อเดือนที่แล้วชุดผักดันช้างผมซึ่งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นเจ้าที่เป็นสมาชิกอบต.ด้วยครับผู้อาสาสมัครก็ได้มีปัญหาโดนช้างทำร้ายเสียชีวิตเหมือนกันในส่วนนี้ต้องกลับเรียนว่าย้อนกลับไปโครงการที่ท่านสสแนะนำนะครับก็ผมเองโครงการที่ท่านแบบอยากให้เปิดช่องกฎหมายให้ทำได้ในเรื่องของการควบคุมจำนวนกระทิงนั่นก็เป็นสิ่งที่ทั่วไปทั่วสากลทั่วไปเขาก็ทำกันนะครับในส่วนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มที่อนุรักษ์กลุ่มที่มีความต้องการที่ไม่อยากให้เราไปทำร้ายหรือทำลายสัตว์ในการควบคุมคือความคิดคนเราต้องจูนเข้าหากันให้ได้ก่อนก็ท่านสสครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมเองกราบเรียนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับว่าสิ่งที่ท่านให้ความห่วงใยเช่นโดนจับความร้อนต่างๆนั้นเรามีชุดผลักดันช้างอยู่มาสัก200ชุดนะครับท่านซึ่งน้อยมากต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกหรือห้องงบประมาณงบประมาณกรรมการงบประมาณด้วยที่เพิ่มงบประมาณให้แต่เพิ่มมาแค่20กว่าชุด

0: ป็น220ชุดมั้งที่ผมจะได้งบประมาณชุดนึง 50,000 บาทเลยครับท่านไปให้กับสมาชิกค่าอาหารค่าน้ำมันซึ่งเขาเองเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรนะครับก็เห็นใจเขาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีเจ้าอ้อยหวานอยู่ตัวนึงซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าเวลาออกมาจากพื้นที่แล้วเนี่ยช่วยผลักดันช้างก็ต้องมาระวังอย่างดีเพราะเขามีพฤติกรรมที่ดุร้ายเหมือนกันนะครับก็ตรงส่วนนี้ผมต้องกลับเรียนด้วยความเคารพว่าจะพยายามทำตามที่ข้อเสนอที่ท่านส.ส.นรเศรษฐ์แนะนำนะครับว่าต้องให้องค์ความรู้ต้องทำการอบรมประชุมให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบที่ติดกับพื้นที่ป่าด้วยเพื่อที่ให้เขารู้พฤติกรรมแล้วก็การแจ้งเตือนช่วยผลักดันช้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเองต้องขอกลับเรียนว่าในส่วนของคำถามที่ท่านถามมาผมอาจจะตอบคุมๆเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันระหว่างท่านผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์กับผมว่าจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่กับป่าหากินอยู่ในพื้นที่ติดกับรอยป่านั้นแล้วก็อยู่ได้กับสัตว์คุ้มครองเช่นช้างกับกระทิงนี่คือมันเป็นเป้าหมายเดียวกันกำลังเราต้องหาคำตอบซึ่งมันสะสมกันมายาวนานหลายสิบปีในเรื่องพวกนี้ว่าจะแก้ปัญหาไงเราแก้ปัญหาแต่เฉพาะหน้าเรามีความโชคดีนะครับเรื่องหนึ่งครับกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านส.ส.นรเศรษฐ์ปีนี้นะครับรัฐบาลเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตกค้างมาจากชุดกรรมการช้างซึ่งเกิดจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วได้ผลักดันกฎหมายได้ผลักดันข้อระเบียบต่างทำให้ปีนี้ครับเราได้งบกลางเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ท่านส.ส.นรเศรษฐ์ได้พูดนะครับว่าถ้าเสียชีวิตจากช้างเราได้เงินจากกองทุนสัตว์ป่าซึ่งเรากรมอุทยานเราดูแล 100,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตแต่เราได้เงินจากกองงบกลางอีก 500,000 บาทก็เป็น 600,000 บาทนะครับตรงส่วนนี้สำหรับช้างที่เพิ่มขึ้นมาผมกลับเรียนว่าที่ผ่านมาเราใช้เงินไปทั้งหมด7ล้านบาทซึ่งได้มาชุดแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งมีรัฐบาลมาเพิ่งได้รับเงินงบกลางในการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากช้างแต่เราทำเพิ่มเติมไปที่สำนักงบอีกที่ตกค้างอยู่อีก40กว่าล้านเช่นผู้เสียชีวิตได้ 500,000 จากช้างต้นทุเรียนถ้าเป็นตามอายุซึ่งมีผลผลิตที่ดีแล้วก็ต้นละ10,000บาทในส่วนนี้อ้อยต่างๆก็ไล่ประมาณสักปีละอ้อยละ10,000บาทต่อไร่ประมาณอย่างนี้ครับผมเลยขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่าผมเองกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์ศรีร่นนกุลนั้นซึ่งท่านเองก็เป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องสัตว์คุ้มครองทั้ง2ชนิดผมเองก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็จะประสานงานกันกับท่านให้เป็นรูปธรรมแล้วก็จะกำชับเจ้าหน้าที่ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชนั้นนำองค์ความรู้ไปร่วมกับท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับข้อปฏิบัติที่ถูกต้องครับท่านประธานครับ
1: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนรเศรษฐ์ศิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและบางน้ำเขียวครับท่านประธานจริงๆแล้วเรื่องจำนวนของช้างและกระทิงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านประธานครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้คำตอบกันนะวันนี้ก็ได้แต่ผมมองว่าฝ่ายบริหารที่เป็นเจ้ากระทรวงนะครับที่บริหารกระทรวงหรือว่าผู้บริหารระดับประเทศนะครับจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขอยู่ในใจครับเนื่องจากว่าจำนวนช้างและจำนวนกระทิงณตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าช้างเนี่ยในประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมดอยู่กี่ตัวมีกระทิงอยู่กี่ตัวถ้าเกิดว่าวันนี้จะตอบว่าเราอยากจะมีช้างอยู่สัก 6,000 ตัวหรือ 7,000 ตัวนะครับเรามีแนวทางการที่เราจะไปถึงตรงนั้นโดยให้เกิดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องน้อยที่สุดแบบไหนอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กำหนดหรือมีมาตรการที่แน่ชัดเนี่ยมันจะทำให้เรื่องเนี้ยมันทวีความรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นตำบลวังหนีของอำเภอวังน้ำเขียวเองนะครับท่านประธานมีทั้งหมดอยู่22หมู่บ้านได้รับผลกระทบไปทั้งหมด17หมู่บ้านครับมี8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบกับช้างและ9หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทั้งช้างและกระทิงครับคือภาพอย่างนี้ครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าช้างและกระทิงเนี่ยแทบจะกระจายตัวอยู่แทบจะทั่วทั้งตำบลในบางตำบลนะครับอย่างเช่นหลายหมู่บ้านในตำบลวังน้ำเขียวเองนะครับอุดมทรัพย์เอง ที่มีช้างวันละบุกมาทีบุกมาเป็นร้อยตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตของเพื่อนสมาชิกของท่านอาทิตย์นะครับที่อยู่บริเวณอำเภอเสริงสางคอนบุรีก็มีปัญหาเรื่องช้างเนี่ยไม่น้อยเช่นกันครับจริงๆผมมองอย่างนี้ครับว่าช้างเองกระทิงเองเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูต่อพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดแหละครับเขาก็เป็นธรรมชาติที่เขาต้องออกมาหากินนะครับขยายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ตามวิถีทางธรรมชาติของเขาเขาต้องการแค่น้ำอาหารที่อยู่อาศัยให้อยู่อย่างพอเหมาะครับแล้วก็ในเรื่องของกรรมธิการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าตั้งแต่ชุดที่แล้วมาก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับที่ได้จัดคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วได้ผลักดันนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อช้างได้เป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้ครับผมอยากจะขออนุญาตให้น้ำหนักแล้วก็เอียงไปทางกระทิงครับเพราะว่ากระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ไวกว่าช้างมากนะครับช้างเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีตกลูกครั้งนึงกระทิงเนี่ยปีละประมาณ1ตัวนะครับและเมื่อเดินผ่านไร่ของใครไร่ของคนนั้นเขาก็ไล่กันไปไล่กันมาจนมันเกิดความแตกแยกกันในชุมชนครับท่านประธานครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อที่แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยแหละครับถูกกระทิงขิดถูกกระทิงทำร้ายครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผมก็เชื่อแหละครับว่าทุกคนไม่มีใครอยากจะให้เกิดจุดนี้ขึ้นมานะครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐและก็ประชาชนครับที่ต้องให้ความสำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันครับชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับผมจึงอยากจะขออนุญาตกลับเรียนถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการสร้างระบบอย่างไรครับที่เราจะสามารถช้างกระทิงก็อยู่ส่วนของสัตว์ป่าพี่น้องประชาชนก็อยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยที่เราเนี่ยสามารถคุ้มครองพวกเขาให้มีจำนวนเพิ่มเติมมากขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบเป็นอยู่ฝ่ายเดียวหรือมากจนเกินไปครับท่านประธานครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านรัฐมนตรีนะครับที่เป็นผู้บริหารกระทรวงนะครับจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังผมเชื่อครับว่าท่านจะสามารถแก้ไขแล้วก็บรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการตอบครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านสส.นรเศษศิริโรจน์ธนกุลนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยที่เคารพครับข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าช้างป่านะครับจำนวนประมาณ 4,600 ตัวแล้วที่โฟกัสไปที่กระทิงเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ที่สำรวจคร่าวๆนะครับซึ่งเราเองก็ใช้วิธีการสำรวจประมาณ 1,000 ตัวครับท่านเยอะมากนะครับท่านกรมอุทยานกำลังดำเนินการนะครับในการสำรวจประชากรและพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่ชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อทราบตัวเลขที่แน่นอนนะครับเราก็จะสามารถวางแผนในการควบคุมแล้วก็จำนวนประชากรได้ต่อไปแล้วก็กฎหมายที่ท่านได้เสริมนะครับว่าข้อหนึ่งที่การอยากให้ช้างหรือกระทิงแต่สำคัญคือสำคัญที่สุดคือช้างเพราะช้างตอนนี้อยู่ทั่วประเทศนะครับท่านครับสิ่งหนึ่งที่จะให้ช้างอยู่แล้วควบคุมได้ผมมีแนวคิดนะครับผมอยากทำมากเลยนะท่านผมอยากทำเหมือนกับกูกันช้างใหญ่เลยครับซึ่งประมาณสักให้ช้างอยู่ไปเลยแสนสองแสนไร่นะครับแล้วก็ให้บริษัทเอกชนนะครับเข้ามาทำCSRในเรื่องปลูกแปลงผักปลูกแปลงผลไม้ต่างแล้วทำสกายวอล์กทำอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนต่างประเทศไปเลยนะครับแต่มันใช้งบประมาณหลายพันล้านเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำประมาณสักหลายร้อยกิโลในการที่จะโอบกับเขาในพื้นที่ที่ช้างอยู่ในส่วนนี้ก็กำลังคิดและศึกษาว่ากำลังให้หน่วยงานมหาลัยที่มีความรู้ทำวิจัยอยู่นะครับอีกโครงการหนึ่งครับซึ่งเป็นโครงการพัทระสุธาคชานุรักษ์นะครับซึ่งเป็นโครงการราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเราทำไปแล้วนะครับทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างในโซนภาคตะวันออกได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ต้องออกมายุ่งกับชาวบ้านก็ได้ประโยชน์อยู่ครับในโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องให้กับหน่วยจังหวัดที่มีช้างเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีผลสำเร็จซึ่งเราเองผมเองได้ไปตรวจโครงการนี้ด้วยตัวเองแล้วครับโครงการกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนนะครับสัตว์สงวนนั้นนะคุ้มครองสัตว์ป่ามีการเปิดช่องให้ที่ท่านส.ส.ได้แนะนำนะครับสามารถดำเนินการในการล่าหรือการศึกษาได้ระบบนิเวศแต่ว่า
0: ขอต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีๆครับท่านเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดหนึ่งแต่กฎหมายเปิดช่องอยู่นะครับท่านครับในส่วนนี้ถ้าเราอาจจะต้องรบกวนหรือพึ่งบารมีท่านส.ส.ในการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเรื่องหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตอนนี้อาจจะที่ผ่านมาคณะที่แล้วเป็นเรื่องช้างคราวนี้ต้องเอาเรื่องกระทิงเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็เอากฎหมายมานั่งถกกันว่าถ้าเราทำได้เราทุกคนเห็นด้วยไหมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทั้ง500ท่านในการที่เราจะแก้ปัญหาโดยการเปิดช่องกฎหมายให้จำกัดจำนวนประชากรได้ในช่วงที่เป็นฤดูต่างๆที่ท่านส.ส.แนะนำผมก็เห็นด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ระบบต่างๆที่ท่านสมาชิกท่านภาผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์ได้แนะนำผมกราบเรียนนะครับว่าผมขออนุญาตที่จะต้องไปพบแล้วก็ให้ทางเจ้าที่อุทยานไปพบนำองค์ความรู้ร่วมกับท่านในการแก้ปัญหาในพื้นที่ผมว่าเจ้าที่อุทยานเองก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนการจะเรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนก็ต้องอาศัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะรู้ในส่วนของตำบลนี้ผู้นำท่านใดหรือในตำบลนี้มีปัญหาอะไรเจ้าที่เราเองต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ดูได้แค่มิติเดียวคือเรื่องของสัตว์ป่าแต่ไม่ได้มีมิติของการที่ประชาชนจะอยู่ยังไงในส่วนนี้ผมอาจจะต้องขออนุญาตนำข้อหารือนี้ไปพบท่านที่จังหวัดท่านนะครับต้องขอขอบคุณท่านส.ส.อีกครั้งหนึ่งผมก็น้อมรับปฏิบัติตามที่ท่านให้ข้อแนะนำมานะครับต้องกราบขอบคุณท่านจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ครับจบแล้วนะครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายนรเศรษฐ์ศิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียวผมเองในช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปถามพี่น้องประชาชนทั้งปกครองทั้งท้องถิ่นมาโดยตลอดครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของช้างป่าทั้งกระทิงซึ่งผมเชื่อว่าครับสุดท้ายเนี่ยการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้มันจะต้องเป็นนโยบายจากภาพใหญ่ครับในระดับประเทศลงมาและวันนี้ครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านได้สละเวลามาแล้วมารับฟังปัญหาของกับผมในวันนี้แล้วก็สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านครับที่ท่านจะนำเรื่องนี้ไปแก้ไขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวปักธงชัยและวังน้ำเขียวกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับถือว่าจบกระทู้นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านผู้ถามนะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่1.1.2 เป็นกระทู้ถามที่141เรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิลูกจ้างเหมาค่าแรงซับคอนแทคของท่านเสียจำปาทองถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบัดนี้ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วเชิญท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับที่เดินทางมาตอบกระทู้ของผมในวันนี้ท่านประธานครับวันนี้ผมขอตั้งกระทู้ถามทั่วไปต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเรื่องปัญหาที่พี่น้องแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างซับคอนแทคปัญหาของพวกเขาคือถูกเลือกปฏิบัติและถูกละเมิดสิทธิแรงงานครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมอยากอธิบายให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนเข้าใจก่อนว่าลูกจ้างซับคอนแทคคือการจ้างงานแบบใดพูดง่ายๆครับก็คือคนที่เข้าไปทำงานในโรงงานหรือสถานประกอบการแห่งหนึ่งทำงานในพื้นที่เดียวกันทำงานในลักษณะเดียวกันอยู่ในกระบวนการผลิตเดียวกันทำงานควบคู่กับลูกจ้างประจำทุกวันครับแต่ในทางเอกสารกลับไม่ถูกว่าเป็นลูกจ้างประจำบริษัทนะครับจะจ้างงานในลักษณะที่ต่างกันแต่ลูกจ้างซับคอนแทคจะถูกจ้างงานผ่านบริษัทเหมาค่าแรงอีกทอดหนึ่งท่านประธานครับปัญหาคือคน2คนทำงานเหมือนกันอยู่ในโรงงานเดียวกันอยู่รายการผิดเดียวกันแต่ชื่อของนายจ้างในสัญญาจ้างไม่เหมือนกันครับเมื่อนายจ้างเป็นคนละคนกันทำให้ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ต่างกันสิทธิ์อื่นๆก็ต่างกันด้วยครับรวมถึงความมั่นคงในการทำงานที่ไม่เหมือนกัน การจ้างงานแบบนี้นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้การจ้างงานแบบซับคอนแทคเขาทำสัญญากันเป็นปีต่อปีครับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีผู้แทนจากสภาองค์การแรงงานแห่งหนึ่งนะครับมาชี้แจงต่อที่ประชุมอนุกรรมาธิการศึกษาโครงสร้างการจ้างงานเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีการจ้างงานทำสัญญากัน6เดือนแล้วครับและทำสัญญาระยะสั้น3เดือนครั้งนี่ก็เริ่มมีแล้วครับท่านรัฐมนตรีครับปัญหาคือแทนที่คนๆหนึ่งที่ทำงานต่อเนื่องอยู่ที่เดิมจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ทำงานกลับถูกทำให้การจ้างงานสั้นลงสั้นลงครับเพราะถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆครบ11ปีสิ้นสุดสัญญาแล้วก็มาเริ่มสัญญาใหม่ครบ6เดือนก็มาทำสัญญาใหม่ครบ3เดือนก็มาทำสัญญาใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆเปิดช่องให้นายจ้างอ้างว่านี่เป็นสัญญาใหม่ครับเป็นการจ้างงานแบบใหม่ไม่ใช่การจ้างงานต่อเนื่องทั้งที่ในความเป็นจริงลูกจ้างยังทำงานที่เดิมครับทำงานเหมือนเดิมอยู่ในสถานที่ในสถานประกอบการเดิมนะครับและทำงานในกระบวนการผิดเดิมกับเพื่อนร่วมงานคนเดิมครับท่านประธานครับนี่เป็นการพยายามตัดตอนอายุการทำงานของลูกจ้างปัญหาคือการจ้างงานระยะสั้นๆซ้ำๆแบบนี้เป็นเครื่องมือให้ลูกจ้างอยู่ในภาวะที่ไม่มีความมั่นคงในการจ้างงานครับเปิดช่องให้มีการโต้แย้งสิทธิ์ผูกกับเรื่องอายุการทำงานครับท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องจริงเรื่องหนึ่งครับขอสไลด์หน้าที่2ครับมีลูกจ้างซับคอนแทคหน้าที่2ครับหน้าที่3ครับท่านประธานครับที่ขอสไลด์ที่มีรูปผู้หญิงท้องสัญญาเมื่อสักครู่ครับมีลูกจ้างหญิงซับคอนแทครายหนึ่งในจังหวัดระยองครับเธอทำงานมาตั้งแต่ปี2566แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเธอถูกจ้างงานระยะสั้นแบบนี้ครับปีต่อปีติดต่อกันมา3ปีครับแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาตั้งท้องครับท่านประธานคนท้องกำลังจะมีลูกย่อมมีความต้องการความมั่นคงในการทำงานเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงเพื่อที่จะดูแลลูกที่คลอดออกมาในอนาคตแต่นายจ้างกลับใช้ความเปราะบางเรื่องสัญญาจ้างมาเป็นข้ออ้างไม่ต่อสัญญาจ้างแล้วยังมีการเลิกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยครับคนคนหนึ่งครับทำงานที่เดิมตลอดระยะเวลาหลายปีทุกๆ11เดือนต้องต่อสัญญาใหม่ครับต้องมาลุ้นกันว่านายจ้างจะต่อสัญญาให้หรือไม่ถ้าท่านประธานท่านรัฐมนตรีนึกภาพไม่ออกครับแม่บ้านในสภาครับปีหนึ่งต่อสัญญาครั้งหนึ่งพวกเขามีหน้าที่อะไรครับทำงานต่อเนื่องไหมครับทำความสะอาดห้องให้พวกเราทำความสะอาดห้องประชุมทำความสะอาดห้องน้ำถามแม่บ้านในสภาดูครับว่าเขามีความมั่นคงในการทำงานหรือไม่การจ้างงานปีต่อปีพวกเขาไม่มีความมั่นคงเลยครับพวกเขาถูกตัดออกจากงานเมื่อหมดสัญญานายจ้างจะไม่ต่อสัญญาให้ได้ก็ได้ครับลูกจ้างซับคอนแทคทำงานในรายผิดในสถานประกอบการก็เช่นกันครับเขาทำงานอยู่ในเครื่องจักรเดียวกันทำงานแบบเดียวกันแต่กลับได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำได้โบนัสออกพวกเขาไม่ได้หรือถ้าได้ก็ได้ต่ำกว่าสวัสดิการก็น้อยกว่าท่านประธานครับทั้งที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541มาตรา 11/1 กำหนดไว้ชัดเจนว่าลูกจ้างที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างโดยตรงต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เพ็ญธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติแต่ในโลกความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นครับนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับนายจ้างบางคนนะครับผมไม่ได้พูดถึงนายจ้างทุกคนนายจ้างบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็รู้ครับแต่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้หรือไม่บังคับใช้กฎหมายก็ไม่รู้คำถามที่สำคัญก็คือเมื่อกฎหมายมีอยู่แล้วทำไมไม่บังคับใช้ปล่อยให้ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไรท่านประธานครับกระทรวงแรงงานเองก็ไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะครับ เพราะพรบคุ้มครองแรงงาน2541มาตรา115ทับ1กำหนดไว้ว่านายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานหรือแบบคร.11ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประจำทุกปีนั่นหมายความว่ากระทรวงแรงงานมีข้อมูลสถานประกอบการและสภาพการจ้างของสถานประกอบการอยู่แล้ววันนี้ผมถึงถามท่านรัฐมนตรีครับกับคำถามแรกว่าท่านรัฐมนตรีมีข้อมูลเหล่านี้หรือไม่กระทรวงแรงงานเคยนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่โรงงานที่มีสัดส่วนลูกจ้างซับคอนแทคสูงผิดปกติมีการส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจแบบเชิงรุกหรือไม่ในรอบ2ปีที่ผ่านมามีสถานประกอบการทั่วประเทศกี่แห่งครับที่ถูกตรวจสอบและมีกี่แห่งที่ถูกดำเนินการจากการละเมิดสิทธิกฎหมายแรงงานตามมาตรา 11/1 และแบบคร.11ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีรายละเอียดมากพอหรือไม่ที่ตรวจสอบความเหลื่อมล้ำของลูกจ้างประจำกับลูกจ้างซับคอนแทคหากยังไม่เพียงพอกระทรวงแรงงานมีแนวทางและมีกรอบในการปรับปรุงอย่างไรในช่วงแรกผมขอถามท่านรัฐมนตรีในประเด็นนี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับขอบคุณในคำถามของท่านเสียจำปาทองนะครับในเรื่องของการสัญญาจ้างแบบที่เป็นซับคอนแทรคนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าห่วงจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายที่อาจจะทำให้ก่อเกิดการละเมิดสิทธิ์ของลูกจ้างได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เรียนด้วยความเคารพว่ามันก็เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางระบบเศรษฐกิจนะครับที่มันก็มีความจำเป็นในบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการดำเนินการของทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเรามีภาระหน้าที่โดยตรงในการที่จะคุ้มครองให้ลูกจ้างแต่ละคนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของซับคอนแทรคเนี่ยมีการแจ้งข้อมูลอยู่ในระบบ e-service นะครับซึ่งต้องแจ้งผ่านแบบฟอร์มคร.11นะครับก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาในขณะนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีในฐานข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,841 แห่งนะครับลูกจ้างประมาณ 180,000 กว่าคนที่เป็นลักษณะของซับคอนแทรคมีความหนาแน่นอยู่ที่ชลบุรีที่สมุทรปราการที่ระยองที่อยุธยาแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะครับมีจำนวนค่อนข้างมากนะครับกระบวนการอย่างเช่นในรอบปีที่ผ่านมาปี2569ซึ่งเพิ่งหมดปีงบประมาณไปเนี่ยนะครับถ้าเราดูถึงวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการสุ่มตรวจเนี่ยประมาณ 1,400 กว่าแห่งนะครับพบถูกต้องเนี่ย895แห่งนะครับไม่ถูกต้องอยู่569แห่งนะครับส่วนมากที่ค้นพบในเรื่องของความผิดพลาดของความที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่ายค่าแรงไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็มีการแจ้งให้ดำเนินการให้ถูกต้องซึ่งมีการแก้ไขแล้วในราวประมาณ400นะครับอีกประมาณ160กว่าแห่งเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ก็มีการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับหรือว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเรามีหน้าที่ในการดำเนินการนะครับภารกิจในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเราก็ดูในเรื่องของความหนาแน่นนะครับการสุ่มตรวจส่วนมากเนี่ยจะเกิดอยู่ใน5จังหวัดที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดซึ่งมีความหนาแน่นของการที่มีซับคอนแทรค2คือเราก็ดูในเรื่องของลักษณะของงานนะครับเช่นเป็นการจ้างงานจากบริษัทต่างชาติหรือไม่นะครับเป็นการจ้างงานซึ่งบางทีที่ใช้คำว่าศูนย์เหรียญเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญให้ความพิจารณาเป็นพิเศษในการที่จะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับมันคงไม่ได้เป็นเพียงแค่คร.11ผมเข้าใจประเด็นของท่านเสียก็คือในเรื่องของแบบคร.11อาจจะมีการแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของการแจ้งแต่เพียงฝ่ายเดียวจากฝ่ายนายจ้างนะครับมีหน้าที่ในการกรอกหากมีการจ้างสัญญาจ้างเนี่ยมากกว่า10คนเนี่ยก็ต้องแจ้งผ่านคร.11 นะครับแต่แน่นอนครับว่ากระบวนการแจ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความแม่นยำหรือว่าถูกต้อง 100% สิ่งที่จะต้องเกิดตามมาก็คือการพิจารณาประกอบกับรายละเอียดต่างๆรายละเอียดอื่นๆนะครับซึ่งจะต้องมีภารกิจหน้าที่ที่ทางกรมเนี่ยจะต้องไปดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างเหมาบริการนะครับทะเบียนลูกจ้างเอกสารการจ่ายค่าจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบสวัสดิการข้อมูลเปรียบเทียบลูกจ้างทั้ง2กลุ่มนะครับหมายความว่าไม่ได้เพียงแต่พึ่งพาครอ11แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่เพียงพอนะครับก็ต้องมีการที่จะไปพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบดูเอกสารอื่นประกอบเพื่อให้มันมีความครบถ้วนนะครับใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทำงานในลักษณะของการทำงานเชิงรุกเพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลนะครับ2ที่เราขาดไม่ได้ก็คือการช่องทางในการติดต่อจากแรงงานเข้ามาสู่กรมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับซึ่งมีช่องทางอย่างเช่นเรื่องของFacebook ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับสายด่วน1506นะครับหรือว่าระบบใหม่ที่เราเพิ่งเปิดก็คือ Traffic Fondue นะครับของแรงงานนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่แรงงานจะสามารถติดต่อและชี้เบาะแสช่องเหตุการละเมิดเนี่ยมายังกรมได้และเราจะสามารถดำเนินการต่อความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานทุกกลุ่มเนี่ยได้ทันท่วงทีขึ้นได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนข้อห่วงใยของท่านแน่นอนครับว่ากระบวนการในการตรวจตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็เรื่องของอำนาจหน้าที่เนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่ตามภารกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อได้รับข้อห่วงใยจากท่านเสียนะครับผมเองก็จะสั่งการให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยในกรณีที่ลงไปตรวจโดยเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับเราก็จะดูให้มันละเอียดถี่ถ้วนเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นซับคอนแทรคให้มากขึ้นครับ
1: เชิญท่านเสียยำปลาทองต่อครับ
4: ครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับที่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ทราบนะครับซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งที่ท่านได้ชี้แจงมาท่านก็ยอมรับนะครับว่าข้อมูลจากส่วนของสถานประกอบการที่ส่งถึงกระทรวงแรงงานอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่านายจ้างบางแห่งนะครับก็มีวิธีการในการที่จะเลี่ยงกฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้มีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดครับท่านประธานครับนอกจากนี้แล้วนะครับเข้าสู่เนื้อหากับคำถามที่2ครับท่านประธานครับหลังจากได้รับฟังข้อมูลของท่านรัฐมนตรีแล้วผมก็มีข้อกังวลใจที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีต่อมีประเด็นที่ผมสนใจและอยากชวนท่านรัฐมนตรีมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐบ้างครับวันนี้หน่วยงานของราชการหน่วยงานในกำกับของรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจหลายแห่งครับมีการจ้างคนทำงานในรูปแบบการจ้างเหมาบริการคล้ายๆกับซับคอนแทคจ้างเหมาบริการคืออะไรครับพูดง่ายๆก็คือการจ้างเหมาบริการเพื่อจ้างคนให้มาทำงานเพื่อส่งมอบผลสำเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยหลักแล้วคนรับจ้างควรมีอิสระในการทำงานไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมบังคับบัญชาแบบลูกจ้างเช่นผมถูกจ้างมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสิ่งที่ผมต้องทำก็คือซ่อมเครื่องปรับอากาศให้เสร็จผมไม่ได้อยู่ภายใต้กำหนดหรือไม่ต้องมีเวลาพักจะพักเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องตอกบัตรทำงานไม่ต้องสแกนนิ้วทำงานทุกวันนี่คือความแตกต่างสำคัญครับจ้างทำงานให้เสร็จกับการจ้างคนมาทำงานเป็นลูกจ้างแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐทุกวันนี้คือคนจำนวนมากถูกเรียกในสัญญาว่าเป็นผู้จ้างเหมาบริการพอมาดูวิธีการทำงานจริงๆครับกลับไม่ได้มีอิสระอย่างที่ผู้รับจ้างเลยครับบางคนทำงานธุรการบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบางคนทำงานแบบเดียวกันกับคนที่เป็นลูกจ้างประจำเลยครับที่สภาแห่งนี้ก็มีครับท่านประธานที่กระทรวงแรงงานก็มีครับท่านรัฐมนตรีดังนั้นในทางเอกสารเรียกว่าผู้รับจ้างแต่ในชีวิตจริงการทำงานกลับถูกปฏิบัติเหมือนลูกจ้างทั่วไปและมันมีปัญหาอย่างไรครับปัญหาคือเมื่อรัฐเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ คนทำงานเหล่านี้เขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการนะครับไม่มีความมั่นคงในการทำงานนะครับพวกเขาจะมีความมั่นคงในการทำงานได้ยังไงครับเมื่อการมีการจ้างงานในลักษณะนี้พวกเขาได้รับสัญญาจ้างปีต่อปีทุกปีต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมีงบประมาณในการจ้างเขาต่อหรือไม่ลุ้นกับชีวิตว่าปีหน้าจะมีงานทำหรือไม่ครับหรือจะต้องตกงานครับท่านประธานครับในขณะที่งานที่พวกเขาทำประจำกับหน่วยงานนั้นจะต้องมีงานทำกันทุกปีทุกปีครับมีงานทำต่อเนื่องครับนั่นหมายความว่าตัวงานอาจไม่ได้เป็นงานชั่วคราวแต่คนที่ทำงานกลับถูกทำให้เป็นคนงานชั่วคราวตลอดเวลากาลนานเทินประมาณนั้นนี่คือหัวใจของปัญหาครับท่านประธานรัฐไม่ได้จ้างคนมาทำงานครั้งหนึ่งแล้วจบหน่วยงานยังต้องใช้คนทำงานตำแหน่งเดิมทุกปีครับเพียงแต่คนทำงานต้องกลับมาเริ่มสัญญาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับที่ผ่านมามีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อดูแลลูกจ้างเหล่านี้ครับขอสไลด์ที่6ครับแต่ล่าสุดกรมบัญชีกลางเองก็เพิ่งมีหนังสือครับเรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาครับลงวันที่22กันยายนปี2569หนังสือย้ำหลักการสำคัญว่าการจ้างเหมาบริการต้องมุ่งที่ผลสำเร็จของงานผู้รับจ้างต้องมีอิสระผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจควบคุมบัญชาหรือสั่งการในการทำงานในลักษณะเดียวกันกับการจ้างแรงงานเนี่ยครับหนังสือฉบับนี้ครับลงณวันที่22กันยาปี2569ครับผมจึงอยากถามว่าถ้าคนคนหนึ่งต้องมาทำงานทุกวันทำงานในสถานที่ของเดิมนะครับใช้เครื่องมือในหน่วยงานเดิมครับรับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ครับหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆเหมือนเดิมครับทำงานแบบนี้ต่อเนื่องปีแล้วปีเล่าเรายังสามารถเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าจ้างเหมาบริการได้อีกหรือครับท่านประธานท่านประธานครับภาครัฐกำลังใช้รูปแบบสัญญาเพื่อปฏิเสธสถานะความเป็นนายจ้างและผลักภาระความไม่มั่นคงในการทำงานให้คนทำงานครับผลักภาระความรับผิดชอบไม่ดูแลลูกจ้างเขาไม่มีความมั่นคงในการทำงานภาครัฐควรทำให้ภาคเอกชนครับเขาเห็นครับภาครัฐไม่ควรจ้างงานที่เป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนแบบนี้ท่านจะไปกำกับภาคเอกชนได้อย่างไรครับ ถ้ารัฐเองยังใช้รูปแบบการจ้างงานที่ทำให้คนทำงานประจำแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสัญญาปีต่อปีท่านจะไปบังคับเอกชนให้ทำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างไรครับรัฐบาลจะไปเรียกร้องให้ภาคเอกชนสร้างความมั่นคงให้แรงงานได้อย่างไรครับผมจึงขอถามรัฐมนตรีในคำถามข้อที่2ว่ากระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลมาตรฐานแรงงานทั้งประเทศกระทรวงแรงงานเคยสำรวจและประเมินหรือไม่ว่าปัจจุบันมีลูกจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐจำนวนเท่าไหร่และลักษณะการทำงานจริงอาจเข้าข่ายเป็นความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้างใช่หรือไม่อย่างไรและหลังจากที่กรมบัญชีกลางออกหนังสือซ้อมความเข้าใจฉบับนี้แล้วกระทรวงแรงงานมีมาตรการในการตรวจสอบการจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงหรือไม่สุดท้ายครับกระทรวงแรงงานจะประสานกับกระทรวงการคลังประสานกับคณะรัฐมนตรีอย่างไรครับเพื่อแก้ปัญหาให้สัญญาจ้างเหมาบริการกับงานที่มีลักษณะเป็นงานประจำให้อยู่ภายใต้การควบคุมบัญชาและจะแก้ไขปัญหาของคนงานเหล่านี้ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรครับขอรัฐมนตรีตอบคำถามนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการตอบครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมชุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับต่อคำถามข้อที่2ในเรื่องของการจ้างเหมาบริการของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ท่านเสียจำพาทองได้สอบถามมานะครับ ด้วยความเคารพนะครับไม่มีตัวเลขในมือนะครับที่ว่าถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมข้อมูลในจุดนี้ไว้นะเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการจ้างเหมาบริการเนี่ยมันก็เป็นความยืดหยุ่นแบบนึงของงบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามันก็มีภารกิจในบางประการที่มันมีความจำเป็นและด้วยข้อจำกัดของประมาณแผ่นดินซึ่งเราก็เพิ่งพิจารณาผ่านกันมาเนี่ยมันทำให้เกิดความตึงตัวนะครับมันก็เข้าใจได้ครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยก็กำหนดให้มีกระบวนการในการจ้างเหมาบริการซึ่งการจ้างเหมาบริการเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับเรื่องของซับคอนแทรคนะครับเพราะว่าการจ้างเหมาบริการเนี่ยมันคือการจ้างเหมือนจ้างทำของนะครับคือจะต้องมีผลลัพธ์ของงานนะครับต้องมีชิ้นงานออกมาว่าดำเนินการภารกิจอะไรแล้วเสร็จหรือไม่นะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่านิติสัมพันธ์ของมันเนี่ยสัญญาการจ้างเหมาบริการเนี่ยมันก็ต่างจากการทำสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไปนะครับซึ่งในทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการบางกรณีเนี่ยหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการทำงานในลักษณะใกล้เคียงกับการจ้างแรงงานก็ส่งผลให้คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานปี2541ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ เดือนธันวาคมปี68นะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมเรียนงี้ครับว่าโดยกรอบของกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยออกเป็นเรื่องของกฎกระทรวงภายใน2ปีนะครับนี่ยังไม่ครบเวลาเรากำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการที่ทำการประชาพิจารณ์การไปรับฟังความคิดเห็นในส่วนของตัวร่างกฎกระทรวงนะครับซึ่งกฎกระทรวงนี้เนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ในการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับซึ่งจ้างบุคคลธรรมดาให้ทำงานในลักษณะของการจ้างเหมาบริการหรือลักษณะเดียวกันนะครับโดยต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับระยะเวลาในการทำงานปกติและหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นผู้ควบคุมกำกับและดูแลการทำงานต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนการทำงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์มีวันหยุดตามประเพณีมีวันหยุดพักผ่อนนะครับมีการลาป่วยลาคลอดมีวันเวลาทำงานและเวลาพักไม่น้อยกว่าสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานหมายความว่าเมื่อกฎกระทรวงออกมาเนี่ยจะต้องมีการบังคับใช้เพื่อให้มันมีสิทธินี้ที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมนะครับในส่วนของการข้อคิดเห็นในเรื่องของการที่ว่าความจำเป็นของตัวกระบวนการในการจ้างเหมาบริการนะครับผมเรียนว่าในขณะนี้เนี่ยมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับที่ภาครัฐเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการที่จะปฏิบัติภารกิจในการรับใช้ประชาชนได้อย่างครบถ้วนนะครับส่วนหากจะต้องมีกระบวนการไปดูแลในเรื่องของสิทธิอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็ยินดีที่จะรับภารกิจนี้ในการที่จะไปดูสิทธิประโยชน์ของพี่น้องที่มาเป็นแรงงานจ้างเหมาบริการให้กับภาครัฐเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ที่ครบถ้วนนะครับและเท่าเทียมกับการทำงานในประเภทอื่นที่มีหน้างานเดียวกันนะครับก็รับเป็นโจทย์ไปครับ
1: ท่านเสียมีอะไรไหมครับ
4: ผมสั้นๆครับประธาน
1: เชิญครับ
4: ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านไม่มีข้อมูลอยู่ในมือในการที่จะตอบคำถามว่าตกลงลูกจ้างเหมาบริการในภาครัฐมีเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อท่านรับอาสาว่าท่านจะไปเร่งดำเนินการในการออกกฎกระทรวงนะครับเราก็หวังว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับจะเกิดขึ้นจริงโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะดูแลคนงานที่อยู่ในภาครัฐนะครับให้เขามีสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างซับคอนแทคในสถานประกอบการนะครับผมก็หวังว่ากระทรวงแรงงานจะทำงานเชิงรุกนะครับเมื่อท่านรับเองว่าข้อมูลที่ทางสถานประกอบการส่งมายังท่านนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์และไม่ตรงไปตรงมาผมก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีจะทำงานเชิงรุกพนักงานตรวจแรงงานจะเข้าไปตรวจสถานประกอบการว่ามีสถานประกอบการใดบ้างที่มีการจ้างงานไม่เป็นไปตามกฎหมายละเมิดสิทธิของคนทำงานก็ฝากท่านรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการตอบครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์ อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับจบประเด็นคำถามของท่านเซียไปแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยผมเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีซึ่งเคยมาตอบคำถามท่านเซียอยู่ในสภาแห่งนี้นะครับแล้วก็มีข้อซักถามกันในอดีตนะครับผมขออนุญาตใช้เวทีสภาในการที่จะชี้แจงในบางเรื่องให้กับท่านเสียผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครับเป็นคำถามซึ่งท่านเคยได้สอบถามและผมก็ได้ให้การยืนยันในสภาแห่งนี้ว่าเราจะดำเนินการในเรื่องของการ เก็บเงินสมทบเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยผมต้องเรียนด้วยความเคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกก็คือสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมสถานการณ์ที่กดทับกับเรื่องของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนะครับกำลังมีการพิจารณาอยู่จริงๆนะครับก็คืออาจจะต้องมีการชะลอออกไปบางระยะนะครับไม่ใช่1ปีนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะของ6เดือนนะครับมีการพิจารณาในขั้นตอนของส่วนงานราชการอยู่นะครับเพื่อลดภาระกับเอกชนกับผู้ประกอบการนะครับในอย่างไรก็ตามเนี่ยยืนยันในเจตจำนงนะครับในการที่จะสร้างตะข่ายรองรับให้กับพี่น้องแรงงานเนี่ยกระบวนการในการเก็บเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จะต้องเกิดขึ้นนะครับโดยเร็วนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ติดตามข่าวสารแล้วก็คงจะต้องมีการมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: จบนะครับท่านเทีย
4: สั้นๆครับท่านประธานสั้นๆครับสั้นๆจริงๆประเด็นของผมในการถามกระทู้วันนี้จบแล้วแต่ว่าเมื่อท่านรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะครับผมก็อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีแบบนี้ครับท่านประธานก็คือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะครับถ้าดูจากข้อมูลที่รัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับและจากข้อมูลที่ผมเองก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายพื้นที่และข้อมูลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคประชาชนที่เราได้มีโอกาสได้คุยกันสถานประกอบการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมยังไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านรัฐมนตรียืนยันดำเนินการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อไปตามที่ได้ประกาศไปครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีก็รับไปนะครับครับจบกระทู้ที่สองนะครับต่อไปเนื่องจากผมได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งต้องมาตอบกระทู้ถามทั่วไปตามระเบียบวาระที่ 1.1.2.3 ติดภารกิจอยู่ในสภานี้จึงจะขอเลื่อนตอบหลังจากกระทู้ที่ 1.2.4ให้ถามตอบก่อนหลังจากนั้นก็จะได้มาตอบกระทู้ต่อไปนะครับจึงท่านสมาชิกไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับขอเชิญท่านกระทู้ที่ 1.3.4 นะครับ

0: แป๊บหนึ่งนะครับกระทู้ที่ 1.3.4 เป็นกระทู้ที่143เรื่องงบประมาณสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการเกษตรของท่านปฏิตาตันติรัตนนนท์ถามนายกรัฐมนตรีกระทู้เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านปรดอนปิศานันทกุลเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่151ขอเชิญท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับขอเชิญท่านปณิตาตันติรัตนนนท์ถามครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลดอนปิศนานันทกุลที่ท่านกรุณาสละเวลามาตอบคำถามของดิฉันในวันนี้ค่ะท่านประธานท่านประธานคะจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชา2ครั้งที่ผ่านมาล้วนแล้วกระทบกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อย่างมากค่ะท่านประธานด่านชายแดนเราต้องปิดลงชั่วคราวการค้าข้ามแดนของจังหวัดสุรินทร์ที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีต้องหยุดชะงักการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์เองก็เงียบเหงาอย่างมากค่ะท่านประธานเห็นได้จากตัวเลขของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสคช.ปี2567จังหวัดสุรินทร์มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ลำดับที่64แต่กลับกันในปี2568หล่นลงมาอยู่อันดับที่73ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนการค้าการเกษตรหยุดชะงักประกอบกับเศรษฐกิจทั่วโลกก็มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานปัจจัยอย่างหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้จังหวัดสุรินทร์เรามีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นคือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโดยจังหวัดสุรินทร์เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปกติอยู่แล้วก็คือเรื่องช้างนะคะเราเป็นแหล่งที่มีช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามีวัฒนธรรมทางด้านปราสาทนะคะปราสาทโบราณเรามีอยู่หลายสถานที่เรามีวัฒนธรรมเรื่องผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เราอย่างมากมายค่ะท่านประธานแล้วเราก็ยังจะมีสัญลักษณ์ประจำเมืองของเราใหม่แลนด์มาร์คใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนิน350ปราสาทตะควายปราสาทคณาที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนอำเภอพนมดงรักเช่นเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูการผลผลิตทุเรียนออกนะคะทางอำเภอพนมดงรักก็พยายามมีการโปรโมทและประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวโดยการจัดขึ้นเที่ยวปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ประกอบกับเอาทุเรียนของพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักมาขายนะคะเป็นตัวเลขที่เราก็ไม่คาดคิดค่ะท่านประธานว่าวันหนึ่งที่เราจัดนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ 3-4,000 คนอันนี้คือเป็นแค่การเริ่มต้นที่พวกเราช่วยกันในพื้นที่เองนะคะท่านประธานจริงๆแล้วเราก็ยังพบว่ายังมีประชาชนอีกมากที่สนใจทักถามกันมาว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บกู้ระเบิดของทางพี่ๆทหารนะคะ เราก็กังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่งก็เลยมองว่าเราจะพยายามจัดเป็นฤดูกาลนะคะปีหนึ่งเราอาจจะจัดเปิดประมาณ3หรือ4ครั้งอันนี้ก็คือเป็นข้อหารือกันในพื้นที่จริงๆแต่ยังไม่ได้มีหน่วยงานหลักๆเช่นการท่องเที่ยวหรือระดับส่วนกลางที่จะเข้าไปช่วยเราดูแลตรงจุดนี้นะคะอีกทั้งงบประมาณในปี2570ของจังหวัดสุรินทร์ก็ถูกปรับลดงบประมาณลงไปซึ่งก็เป็นเหมือนกันกับอีกหลายๆจังหวัดนะคะเราเหลืองบประมาณอยู่ประมาณแค่60กว่าล้านบาทค่ะท่านประธานทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องด้านการท่องเที่ยวจะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้หารือไว้ในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอดส่วนหนึ่งก็คือจังหวัดที่อยู่ในติดชายแดน แดนไทยกัมพูชาเราควรจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับเกษตรกรให้มีทรัพยากรที่เพียงพอเมื่อเรามีทรัพยากรเพียงพอแล้วเมื่อนั้นเกษตรกรย่อมจะเกิดความแข็งแรงอย่างมากมายขึ้นค่ะท่านประธานไปจนถึงมีการฟื้นฟูแล้วก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวด้วยผลผลิตทางการเกษตรของพวกเราเองเมื่อนั้นเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงแล้วย่อมนำมาซึ่งความมั่งคงแล้วก็มั่งคั่งต่อไปค่ะท่านประธานแล้วจริงๆแล้วนะคะในปีพ.ศ.2570ปีหน้าจังหวัดสุรินทร์ของเรามีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะสุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570แล้วก็มีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมในช่วงเวลา3ถึง10เมษายน2570เราก็มองว่าด้วยปัจจัยตรงจุดนี้เราน่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านอื่นๆเพื่อจะให้มาสอดคล้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดของพวกเรามีการเติบโตมากขึ้นหรือมีโอกาสให้กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของเราได้มีโอกาสทำมาหากินมากขึ้นค่ะท่านประธานดังนั้นจากเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันได้เล่าให้ได้ฟังในสภาแห่งนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขออนุญาตจริงๆสอบถามไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่วันนี้ท่านให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลดรปริศนานันทกุลได้มาตอบคำถามแทนก็ขออนุญาตเป็นคำถามแรกผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าขอพิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรการค้าและผู้ประกอบการ SME ให้มีรายได้ต่อเนื่องในอนาคตค่ะท่านประธานนี่คือคำถามที่1ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอเชิญท่านรัฐมนตรี
3: ท่านประธานที่เคารพครับพลดรปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้มาตอบกระทู้ถามทั่วไปของท่านสสปฐิดาตันติรัตนานนท์นะครับในโอกาสแรกผมแสดงความชื่นชมกับท่านสสนะครับเห็นอยู่ตรงนั้นหลายท่านมาจากจังหวัดสุรินทร์ทั้งนั้นนะครับท่านสุรีท่านเลืองวิทย์ท่านประกามาศท่านล้ำเลิศนั่งอยู่แถวนั้นนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กันผมแสดงความชื่นชมกับท่านสสนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยจะเห็นว่าตั้งแต่สถานการณ์ชายแดนเกิดขึ้นในช่วง เกือบจะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพราะว่าเข้าใจดีครับว่าพื้นที่ทั้ง7จังหวัดไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่อุบลราชธานีมาศรีสะเกษมาสุรินทร์มาบุรีรัมย์ไปที่ฝั่งตะวันออกสระแก้วไปตราดไปจันทบุรีทั้ง7จังหวัดเนี่ยครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุปะทะกันที่ชายแดนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็จึงให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือมาพอดีนะครับท่านรัฐมนตรีดีอีก็ให้ความสำคัญเช่นกันนะครับหลายครั้งได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านถามถึงเรื่องโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์วันนี้เนี่ยรัฐบาลเองมีนโยบายหลักนะครับให้โจทย์กับทางแต่ละจังหวัดไปให้จังหวัดเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานราชการในจังหวัดให้ใช้เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับจังหวัดเนี่ยไปมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดจากเดิมท่านลองสังเกตดูนะครับงบประมาณปีนี้2570แตกต่างจากทุกปีครับงบจังหวัด
4: ามปกติเนี่ยเราจะเห็นจังหวัดต่างๆเนี่ยเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพียงแต่ว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการใช้เงินงบประมาณแบบซ้ำซ้อนเช่นโครงการทำถนนเป็นภารกิจของกรมทางหลวงเป็นของทางหลวงชนบทแต่ว่าก็มาใช้งบจังหวัดเนี่ยเพื่อไปทำถนนอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะเห็นจังหวัดเนี่ยใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของผู้คนในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากกว่าไปทำโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นภารกิจของหน่วยงานหลักโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่มอบให้กับจังหวัดก็คืออยากจะเห็นครับจังหวัดไปทำโครงการที่อย่างที่ท่านพูดเลยครับไปทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไปสร้างสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มศักยภาพของผู้คนไปพัฒนาสินค้าโอท็อปไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยกตัวอย่างที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยหลังจากเหตุการณ์ปะทะกันที่บริเวณชายแดนเนี่ยมันมีหลายจุดมากที่สามารถที่จะทำเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดแล้วก็สร้างGDP สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากเลยครับเนิน350วันนี้ทุกคนในประเทศไทยรู้จักปราสาทตากวายปราสาทคณาที่ท่านได้ยกตัวอย่างขึ้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นจำนวนมากกระทรวงวัฒนธรรมเองวันก่อนผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับท่านรัฐมนตรีดีดารัฐมนตรีสบิดาไทยเศรษฐ์นะครับขออภัยรัฐมนตรีสบิดาท่านก็เห็นถึงความสำคัญครับของปราสาทแล้วก็ของสิ่งต่างๆของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยปราสาทตากวายปราสาทคณาท่านก็พยายามที่จะหาช่องทางว่าจะเอากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่านอกจากทางส่วนกลางหมายถึงทางรัฐบาลแล้วทางจังหวัดเองทางตัวท่านส.ส.ทั้ง8เขตเองควรที่จะต้องหารือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางเพื่อที่จะไปทำเป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือโครงการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องที่ในจังหวัดสุรินทร์เพิ่มยกระดับ GDP ในจังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นโอกาสครับที่เป็นความท้าทายของจังหวัดที่จะไปคิดโครงการเหล่านี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเกิดเหตุสงครามเนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวนะครับก็ได้จัดแคมเปญหลายโครงการนะครับผมยกตัวอย่างในเขตพื้นที่7จังหวัดชายแดน

0: ประชุมผมคิดว่าท่านประธานพูดชัดเจนเพื่อนสมาชิกทุกคนได้ยินแล้วนะครับว่าท่านประธานไม่ใช่คุณรังสิมันเดินออกไปนะครับเป็นการที่ท่านประธานวินิจฉัยว่าเขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านประธานวินิจฉัยให้ถอนคำพูดฉะนั้นท่านได้ใช้อำนาจในการสั่งให้ออกนะครับซึ่งเขาได้ปฏิบัติแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากมีประเด็นที่พาดพิงเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมท่านใดผมคิดว่าท่านนั้นมีความชอบธรรมที่จะชี้แจงก็สุดแล้วแต่ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ในการชี้แจงหรือไม่แต่ว่าในกรณีบุคคลภายนอกเราเคารพครับท่านรัฐมนตรีตอบก็พาดพิงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในห้องไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนพวกผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่ว่าอย่าเลยไปถึงขนาดมาบอกว่าพรรคนี้มีรูปผู้ชายไหมอย่าพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะยาวไม่จบนะครับผมคิดว่าท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9เดินหน้าการประชุมในวาระอื่นต่อครับเรื่องนี้อาจจะพอแค่นี้ครับเว้นแต่ว่าถ้าท่านอยากชี้แจงเพิ่มเติมพวกผมไม่ติดใจครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับ
2: ขอบขออนุญาตท่านประธานครับ
3: เชิญ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานครับ
3: เดี๋ยวเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
1: ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยครับท่านประธานเนื่องจากว่าเมื่อกี้มีการสื่อสารในวิธีที่ทำให้ทางรัฐบาลอาจจะดูเสียหายในเชิงของการที่ว่ากล่าวอ้างว่าเราเลือกที่จะปฏิบัติในการดำเนินการปราบปรามกระบวนการเหล่านี้นะครับผมขออนุญาตยืนยันกับท่านประธานผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่รวมไปจนถึงเพื่อนสมาชิกนะครับว่าในการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บพนันหรือสแกมเนี่ยเราดำเนินการอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐานเดียวกันไม่ได้มีการเจาะจงระบุไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่งแต่อย่างใดแล้วก็ได้มีการดำเนินการอย่างที่บอกทำให้เรามีการปราบปรามได้มากที่สุดที่เคยเป็นมามันแค่เป็นเรื่องบังเอิญครับว่าในกลุ่มการเมืองมีพรรคของท่านมากที่สุดแต่เราดำเนินการเต็มที่อย่างทั่วกันมันไม่ได้เป็นการเจาะจงมันแค่เป็นตามหลักฐานที่เราเจอก็ขออนุญาตชี้แจงยืนยันตามนี้ครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
3: เชิญผู้ประท้วง
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับผมขอประท้วงท่านประธานข้อ9นะครับเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยขึ้นมาที่ผมถามไปว่าพรรคท่านเนี่ยนะครับมีผู้ชายมากหรือเปล่าที่เดินไปไม่ใช่ผู้ชายอะครับท่านเชื่อไหมครับว่าไม่ใช่ผู้ชายครับถ้าไม่เชื่อท่านประธานเรียกกลับมาครับมาดูว่าผู้ชายหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมเองผมบอกว่าถ้าผมพูดแล้วมันผิดผมพูดแล้วพวกท่านไม่พอใจผมเดินออกจากห้องประชุมไปเลยครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยครับสิ่งที่ท่านพาดพิงไปเมื่อกี้ครับ
0: ท่านประธาน
2: เขาเป็นคนหนึ่งในสังคมนะครับ
0: ท่านประธาน
2: เขาเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมเขาไม่ได้เป็นบุคคลที
0: ่
2: ไม
0: ่มีชื่อมีเสียงครับท่านประธานประชาชนครับ
2: ปัญหาครับท่านนับก็นับไปเลยครับไม่มีปัญหาครับ
4: เดี๋ยวนะ
2: ก็ในเมื่อท่านอย่าเอาตัวนี้มาข่มพวกเราเลยครับผมขอร้องครับ
3: ท่านสมาชิกท่านนั่งลงก่อนผู้ประท้วงท่านณัฐวุฒิอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันนะแล้วทุกคนเนี่ยก็อย่ามาใส่อารมณ์กัน
0: ผมได้เสนอไปแล้วครับท่านประธานครับ
5: ประท้วงอะไรข้อ9เราจะ
6: ท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนานทกุลครับขอโทษ
7: ท่านนิดเดียวครับท่านประธานฮะวันนี้เนี่ยในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับเราตั้งใจที่จะมาตอบกระทู้ของเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะของเพื่อนฝ่ายค้านยังมีกระทู้สดค้างอยู่อีก2กระทู้ท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์มาเตรียมตัวตอบกระทู้นะครับวันนี้พวกผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้วันนี้พวกผมหาคนมาตอบกระทู้ให้รัฐมนตรี2ท่าน3ท่านกระทู้ห้องแยกเฉพาะมาครบถ้วนครับแต่ถึงเวลาท่านโดนเพื่อนสมาชิกท่านไปกล่าวหาเขาแล้วท่านสู้เขาไม่ได้ท่านเดินออกห้องประชุมและถึงเวลาท่านวอล์กเอาท์อย่างนี้ใช่เหรอครับนี่ประชุมสภาเหรอครับท่านประธานครับไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของท่านถ้าท่านจะนับองค์ประชุมไม่มีปัญหาครับแต่ผมเรียนกับท่านประธานว่ารัฐมนตรีพร้อมที่จะมาตอบกระทู้แล้วพร้อมที่จะมาทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ว่าพอเกมสภาเดินต่อไม่ได้แบบนี้ท่านวอล์กเอาท์เกิดอะไรขึ้นครับท่านประธาน
0: ท่านประธานผมใช้สิทธิ์พาดพิงด้วยนะครับเพราะว่าท่านพูดเหมือนกับว่าพวกผมวอล์กเอาท์ผมถึงบอกท่านประธานนะครับท่านประธานด้วยความเคารพ ท่านประธาน

0: ังผมสักนิดเดียวครับผมถึงบอกท่านประธานตั้งแต่ต้นว่าพวกผมเนี่ยจบแล้วนะครับเพราะว่าถือท่านประธานวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการสั่งให้ท่านรังสิมันออกด้วยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามในการให้ถอนคำพูดส่วนจะมีท่านใดชี้แจงว่าพาดพิงกระทบอย่างไรพวกผมยินดีฉะนั้นไม่อยากให้มีท่านใดมาพูดต่อผมถึงบอกว่าขอให้เดินหน้าเข้าสู่การประชุมแต่ท่านก็กลับมาพาดพิงพวกผมแบบนั้นแบบนี้ฉะนั้นอย่างเดียวครับ walk out ยืนยันไม่ใช่แบบนั้นขอให้ท่านวิชัยท่านถอนในประเด็นที่พาดพิงพวกผม 2-3 ประเด็นเราจะได้เดินหน้าต่อครับแต่ท่านใช้อารมณ์ของท่านแบบนี้ไม่ถอนกล่าวหาไปมาผมอย่างไรก็ต้องขอนับองค์ประชุมครับท่านประธาน
1: ขณะนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการถามตอบกระทู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ25วรรค2กำหนดว่าเมื่อมีสมาชิกนะคะลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาจึงจะเป็นองค์ประชุมนะคะเว้นแต่ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา150ของรัฐธรรมนูญถ้ามีสมาชิกมาลงชื่อเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน5เพราะฉะนั้นวันนี้ณขณะนี้ถ้านับองค์ประชุมนะคะองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า1ใน5เท่ากับ100คน
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนาธนกุลครับ
1: เชิญท่านกรวี
2: ขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับในประเด็นที่เพื่อนสมาชิกที่ท่านณัฐวุฒินะครับคนอ่างทองบ้านเดียวกันแล้วครับน้ำก็ทั่วอ่างทองพอกันแล้วครับท่านวันนี้ผมไม่ได้ขัดข้องนะครับถ้าจะมีการนับองค์ประชุมพวกผมก็พร้อมที่จะอยู่เป็นองค์ประชุมแต่อยากให้ท่านลองทบทวนดีไหมครับเราอย่าเอาอารมณ์ชั่ววูบและมาเดินเกมในสภาแบบนี้เลยมันเสียหายครับ1ใน5 100คนผมพร้อมอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีพวกผมก็ประสานมาเพื่อที่จะมาตอบกระทู้และที่สำคัญหลังจากที่เสร็จกระทู้เนี่ยเป็นกฎหมายซึ่งกฎหมายเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เสนอโดยส.ส.ซึ่งก็เป็นกฎหมายของพรรคท่านนะครับเราจะเอากันแบบนี้ใช่หรือไม่ครับผมถามเพื่อความแน่ใจและให้ท่านได้ใช้สติไต่ตรองและคิดว่าเราจะเอาอย่างไรถ้าเราจะเดินแบบนี้พวกผมไม่มีปัญหานะครับแต่ถามจริงๆว่าเราจะเดินกันแบบนี้ใช่หรือไม่ขอบคุณท่านประธานครับ
0: ท่านประธานครับอันนี้ถามผมใช่ไหมครับ
1: ณัฐวุฒิ
0: ครับผมท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานเป็นรอบที่3ด้วยความเคารพนะครับณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผมก็เข้าใจว่าท่านประธานก็ห่วงน้ำลพบุรีเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าผมได้ขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9นะครับตั้งแต่ต้นว่าไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดอีกแล้วแต่เพื่อนสมาชิกขึ้นมาก็กลับมาอัดผมอีก 2-3 ประเด็นผมไม่ต้องถอนก็ได้นะครับเพราะว่าสุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ถ้าท่านประธานจะใช้อำนาจตอนนี้คือไม่อนุญาตให้มีการประท้วงหรือพาดพิงใดๆเว้นแต่ท่านเดียวว่าท่านที่ถูกพาดพิงเนี่ยท่านจะใช้สิทธิ์ชี้แจงหรือไม่ถ้าท่านไม่ชี้แจงพวกผมก็ไม่ติดใจนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านประธานยืนยันกับผมว่าจะไม่ให้มีท่านใดขึ้นมาพูดในลักษณะที่กระทบกระเทียบเปรียบเทียบกันซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวพรรคไม่ใช่ตัวบุคคลครับท่านประธานรู้ดีว่าผมเป็นคนใจเย็น
3: ขออนุญาตท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานจะใช้สิทธิ
0: ์ที่ท่านประธานจะควบคุมการประชุมให้เดินหน้าต่อเช่นนั้นผมยินดีถอนครับเรื่ององค์ประชุม100เนี่ยผมก็สืบ
3: ทรา บ
0: มา
3: ครับ
0: มาดีเช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่ทราบนะครับยินดีจะเดินหน้าครับแต่ว่าขอให้ท่านประธานใช้อำนาจในการยุติเรื่องนี้แล้วเดินหน้าต่อครับ
1: ท่าน
3: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ต้องถอนยติในการขอนับองค์ประชุมก่อน
0: เนี่ยอย่างเงี้ยครับท่านประธานครับแต่ท่านวิชัยนะครับ
1: เดี๋ยวอัน
0: น
1: ี้เรื่อง
0: ท่
1: าน
0: น
1: ะถูกท่านถอนก่อนถ้าท่านจะถอนท่านถอนยติก่อน
0: ท่านประธานช่วยให้คำมั่นว่าจะไม่ให้ท่านใดขึ้นมากระทบกระเทียบ
3: ท่านประธานครับ
0: ใช่ไหมครับ
3: ท่านประธานครับ
1: ทีละเรื่อง
3: ท่านปล่อยไปนานเกินแล้วครับ
1: ท่านนะถูกท่านถอนยติการนับองค์ประชุมก่อนที่เมื่อกี้ประธานอ่านให้ฟังอ่ะเพราะว่าจะได้รู้
0: ผมรู้ตั้งแต่
1: ว่าว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: องค์ประชุมอ่ะ
0: ผมรู้ครับ
1: ในระหว่างนี้แค่100เท่านั้นแล้ว100เนี่ยยังไงก็ครบนะอาจจะมีบ้างเข้าใจได้นะคะว่าส.ส.หลายท่านที่น้ำท่วมกลับไปดูแลพื้นที่มีไม่ใช่ไม่มีแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราคุยกันมาแล้วว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเราก็ดำเนินการไปตามที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตกลงกันถามว่าทำไมประธานถึงพยายามที่จะให้ทุกคนพูดทุกคนประท้วงประธานข้อ9ว่าไม่ควบคุมแต่ประธานอยากให้ทุกคนพูดจะได้รู้ว่านิสัยของแต่ละคนเป็นยังไง แล้วทางคนที่เขาดูเนี่ยชาวบ้านน่ะให้เขาตัดสินใจเองเราไม่ต้องไปตัดสินใจแทนเขา
0: ขอบพระคุณครับแต่มาสักครู่ท่านประธานนิสัยเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมครับ
4: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตทีครับ
0: ถ้าเช่นนั้นผมขออ
1: ันดับแรกถอนยติการนับองค์ประชุมก่อน
0: ได้ครับผมปฏิบัติน้อมรับตามคำวินิจฉัยท่านประธานนะครับแนะนำอยู่เสมออยู่แล้วครับผมยินดีถอนสิ่งที่ผมขอเสนอให้มีการนับองค์ประชุมครับ
4: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ยติการขอนับองค์ประชุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดําเนินการประชุมต่อไปนะคะ
4: ขออนุญาตท่านประธานก่อนครับ
1: ใช่พอแล้วค่ะ
4: ไม่ท่านประธานครับถ้าผมไม่ได้พูดมันไม่ได้ครับ
1: ท่าน
4: เพราะผมถอนคำพูดเมื่อตะกี้ครับผมไม่อยากทะเลาะกับใครครับท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกห้ามพาดพิงห้ามเสียดสีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสภาเราจะเดินต่อไม่ได้
4: ใครไม่ได้เสียดสีครับเอาความจริงมาพูดครับเพราะคนทั้งร้อยครับที่อยู่ในที่นี่ครับเขารับรู้กันหมดครับคนที่อยู่ทางบ้านคนที่อยู่ในน้ำท่วมเขาก็รู้ครับว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนท่านรัฐวุฒิบอกให้ผมถอนคำพูดผมจะถอนทำไมครับเพราะผมไม่ได้ว่าใครครับผมว่าตัวที่เขาเดินออกไปเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองผมไม่ได้ว่าท่านเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นผมไม่ถอนครับคำพูดครับเพราะผมเองผมคิดว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้ครับคนที่เขาเริ่มเดือดร้อนน้ำท่วมอยู่สมาชิกเดินทางไปช่วยเหลือเขานะครับนับองค์ประชุมก็ได้ไม่มีปัญหาครับนับแบบขานชื่อไปเลยครับจะได้ชัดเจนว่าใครอยู่บ้างครับจะได้ชัดเจนว่าใครไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพบ้างครับง่ายครับ
1: ตกลงชัดๆครับทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาถอนแล้วทางคุณวิชัยจะเสนอญตินับองค์ประชุม
4: ผมไม่ถอนครับผมไม่ถอนครับ
1: ไม่
4: ได้เสนอญติครับจะเอาตามท่าน
1: คุณจะเสนอญตินับองค์ประชุมใช่ไหม
4: ไม่ได้เสนอครับไม่ได้เสนอแต่ถ้าเสนอถ้าเขาเสนอมานับองค์ประชุมแบบขานชื่อไปเลยนะครับแต่จะให้ถอนผมไม่ถอนครับ
1: เพราะท่านสมาชิกเขาถอนยติการนับองค์ประชุมแล้วนะคะไม่ต้องมาเสนอการขานชื่อนะคะเชิญท่านสมาชิกนั่งลงเดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อนะคะในการประชุมเพราะว่าถ้าทุกคนไม่อยากประชุมบอกนะคะจะได้ปิดการประชุมให้นะคะต่อไปจะเป็นกระทู้ถามสดนะคะกระทู้ถามที่50สอของท่านสุไลมานดูนอบิแดพรรคประชาชาติจังหวัดยะลาพร้อมไหมคะท่านสมาชิกสุไลมานพร้อมไหม
5: ผมพร้อมครับท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวเชิญท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีมาแล้วนะเชิญท่านสมาชิกค่ะ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบุญเนบิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้อง
1: ขออนุญาตท่านสมาชิกท่านรังสิมาโรอีเชิญท่านออกกรุณาออกไปนะเพราะว่าท่านไม่ถอนคำพูด
2: ท่านผมก็จะถามท่านประธานนี่แหละครับว่าเพื่อนสมาชิกเข้ามาเนี่ยเข้ามาถอนคำพูดหรือว่าอย่างไรนะ
1: ก็ได้บันทึกนะคะต้องเมื่อกี้ที่แจ้งบอกว่าได้บันทึกไว้ในที่ประชุมนะคะเพราะว่าท่านรังสิมันไม่ได้ถอนคำพูดนะคะ

0: ขอแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นตำรวจสภาทั้งทุกประตูนะคะห้ามวันนี้นะคะห้ามท่านส.ส.รังสิมันโรมเข้ามาในห้องประชุมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้วนะคะเชิญท่านสุไลมานค่ะ
1: กับขออนุญาตเริ่มใหม่นะท่านประธานนะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบินในปีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเองนะครับได้มีโอกาสนะครับในการที่จะตั้งกระทู้สดเพื่อที่จะได้ถามไปยังรัฐบาลผ่านท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านรัฐมนตรีท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จริงๆแล้วท่านก็มีภารกิจนะครับในเรื่องของการติดตามปัญหาน้ำท่วมนะครับในกรุงเทพมหานครแต่วันนี้ก็มีโอกาสในการที่จะสละเวลานะครับเพื่อที่จะมานะครับสู่กลไกของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะได้มาตอบกระทู้สดนะครับซึ่งผมเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียหายหรือว่าประสบกับอุทกภัยเป็นอย่างมากก็ต้องขอเป็นกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่นะครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท่านรัฐมนตรีเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองที่พยายามนะครับลงไปในพื้นที่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงรอบนอกด้วยนะครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานสภาเราเองก็มีโอกาสนะครับได้มีการพูดถึงยติด่วนด้วยวาจาในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยภาพรวมซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาวาระแห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าปรากฏการณ์สภาวะที่เราเรียกว่า climate change นะครับทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันอาจจะแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปมากครับท่านนายครับแน่นอนว่าเหตุผลที่ผมจะต้องถามท่านรัฐมนตรีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องภาคใต้เนื่องจากว่าเราเห็นนะครับถึงการน้ำท่วมในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านก็ดีแล้วก็มาถึงภาคกลางและแน่นอนว่าในช่วงพฤศจิกายนหรือว่าหลังจากนี้ไปประมาณสัก1เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเราก็อยากที่จะทราบนะครับพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบคนภาคใต้ก็อยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรบ้างซึ่งจริงก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ได้ให้ความเห็นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพื่อที่จะเสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้ management หรือว่าบริหารจัดการในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปแน่นอนว่า1เดือนหลังจากนี้นะครับผมไม่บอกว่ามันจะเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่ครับแต่ผมเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเอาไม่อยู่หรอกครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่มันเยอะขนาดนี้นะครับปริมาณน้ำฝนหลายลูกบาศก์เมตรนะครับตกลงมาในระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้วันนี้เนี่ยทุกภาคทุกภูมิภาคเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับนะครับน้ำมหาศาลเหล่านี้ได้ท่านประธานที่เคารพครับผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเป็นส.ส.จากภาคใต้เนี่ยแน่นอนว่าเราประสบกับภัยพิบัติตลอดเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับหลายๆอย่างความเสียหายที่เราได้เห็นได้ประสบนะครับเพื่อนสมาชิกส.ส.หลายคนก็จะต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมนะครับทุกๆปีและผมเองเนี่ยก็พยายามใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทั้งหารือทั้งอภิปรายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอดีตประธานรัฐสภานะครับท่านวันมุฮัมมัดนอมัธาที่ได้มีดำริในการจัดนะครับโครงการประธานสภาพบประชาชนเนื่องจากว่าเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพื่อนสมาชิกก็ได้นำเอาปัญหาน้ำท่วมตามภูมิภาคต่างๆนะครับมานำเสนอมาพูดคุยทำให้ท่านประธานเองก็ดำรินะครับมีการจัดในเรื่องของโครงการประธานสภาผู้ประชาชนเพื่อที่จะได้ทำโมเดลนะครับเป็นคู่มือในการรับมือกับปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมครับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการอย่างจริงๆจังๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการรับมือน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ควรรอให้น้ำมาแล้วเรามาแก้แต่มันจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่มันจะมาถึง นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับมือหรือท้ายที่สุดนะครับนั่นก็คือในเรื่องการเยียวยาแน่นอนว่าการแจ้งเตือนภัยถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับสำหรับการรับมือภัยพิบัติเพราะการรู้ล่วงหน้าว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่จะมาระดับไหนขนาดไหนในพื้นที่เสี่ยงใดบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเองเพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะได้รับนะครับมือกับสถานการณ์ท่านประธานที่เคารพครับและผมก็มีความเชื่อนะครับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยมีความตั้งใจนะครับในการที่จะแก้ปัญหาและต้องขอชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีนะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกหลายรัฐมนตรีนะครับที่พยายามลงพื้นที่ในการที่จะไปแก้ปัญหาตามพื้นที่ต่างๆที่เกิดน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแต่บทเรียนนะครับของเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรบระดับนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการให้มีความแม่นยำและก็รวดเร็วและก็มีการบูรณาการอย่างมากที่สุดนะครับตั้งแต่การเริ่มติดตามปริมาณน้ำฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ำเรื่องการพยากรต่างๆวันนี้เครื่องมือที่เรามีเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังแม่นยำขนาดไหนและมันจะสามารถนะครับแจ้งเตือนได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับไปจนถึงการอพยพพี่น้องต่างๆตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับและแน่นอนว่าเวลาน้ำมาแต่ละทีเนี่ยในเวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเนี่ยมันหมายถึงความปลอดภัยของครอบครัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆดังนั้นวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าคำถามวันนี้เนี่ยผมจึงขอเรียนถามนะครับทางท่านรัฐมนตรีหรือว่าทางท่านรัฐบาลผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เดือนกว่าๆเนี่ยเขาจะต้องประสบนะครับกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่มันมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ความมั่นใจนะครับกับพี่น้องว่าหากนะครับฝนตกมากนะครับในปริมาณเยอะๆและสถานการณ์น้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งในภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดในภาคใต้หาดใหญ่ก็ดีหรือนครก็ดีภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างต่างๆเหล่านี้ความพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพศูนย์พักพิงต่างๆวันนี้เนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมขนาดไหนจึงนำไปสู่คำถามแรกครับท่านประธานครับว่ารัฐบาลมีการเตรียมการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศและก็การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งจะต้องมีความรวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เตรียมความพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะได้ลดความสูญเสียความเสียหายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นคำถามแรกขอบคุณมากครับท่านครับ
2: เชิญท่านรัฐมนตรี
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านอนุทินชาญวีรกูลให้ได้กรุณาได้ตอบข้อซักถามของท่านเพื่อนสมาชิกนะครับท่านสุไลมานนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะขอบคุณกับท่านสมาชิกนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ที่มีการน้ำท่วมเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับเพราะว่าก็เชื่อว่าน่าจะพวกเราก็หลายท่านนะครับน่าจะอยู่ในสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมเมื่อปี68ปลายปี68ที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับในส่วนที่เพื่อนสมาชิกได้มีการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเตือนภัยนะครับก็อยากจะแยกเป็น2 ส่วนครับในเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยนะครับก็ต้องยืนยันครับว่าณวันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีนะครับของทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพไม่ได้น้อยไปกว่านานาชาติเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองก็เห็นแล้วก็ได้รับทราบแล้วก็มีความเห็นเดียวกันก็คือว่าอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของวิธีการสื่อสารนะครับด้วยความที่เป็นนักวิชาการมีความเป็นวิชาการสูงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเวลาแถลงข้อมูลเวลาให้ข้อมูลออกไปเนี่ยก็พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะทำความเข้าใจได้ยากนะครับศัพท์คำศัพท์ต่างๆอะไรต่างๆก็ต้องมีการปรับอันนี้ก็เห็นเหมือนกันแล้วก็คิดว่าจะต้องมีการปรับรูปแบบนะครับในส่วนที่2ครับพวกเราน่าจะได้ในช่วงปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราน่าจะได้รับการเตือนภัยในรูปแบบของเซลล์บอร์ดแคสต์กันมากขึ้นนะครับซึ่งก็ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการพยายามผลักดันแล้วก็ใช้ในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะครับแต่ที่ผ่านมาครับยังพบว่ายังมีปัญหาในบางจุดในบางพื้นที่อยู่นะครับซึ่งอยากจะเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าในกระบวนการเองเนี่ยนะครับกรมปภ.หรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะเป็นผู้เตือนนะครับจะเป็นผู้เตือนนะครับแต่ทีเนี้ยข้อมูลที่จะต้องมีการเตือนหรือว่าขอบเขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยกรมปภ.เนี่ยก็จะแจ้งเหตุความเสี่ยงนะครับไปยังพื้นที่นะครับแล้วต้องให้ทางพื้นที่ได้ยืนยันข้อมูลรวมไปถึงพื้นที่กลับมานะครับว่าโอเคให้ออกเตือนนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับที่ปภ.ไม่สามารถเตือนได้เองเลยโดยพละการเนี่ยเพราะว่าวันนี้ปภ.เนี่ยติดตามในเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปภ.เองเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลในเชิงพื้นที่นะครับวันนี้เรารู้ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แต่ปภ.ไม่รู้ล่ะครับว่าในเชิงพื้นที่เองเนี่ยพื้นที่รับน้ำเป็นอย่างไรสามารถรับน้ำได้มากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการยืนยันกับพื้นที่ไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในบางจุดนะครับในเรื่องของการประสานงานทางรัฐบาลเองรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการกำชับนะครับให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นบูรณาการร่วมกันมากขึ้นในส่วนพื้นที่เองก็ต้องมีความทำงานในการลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะยืนยันกลับมาให้ทางปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเมื่อรับทราบก็จะได้มีพื้นที่มีเวลาในการจัดการตัวเองนะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับในส่วนที่2นะครับในเรื่องของเชิงโครงสร้างเนี่ยจริงๆตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วนเพื่อที่จะเตรียมรับมือถ้าหากมันเกิดขึ้นผมว่าทุกท่านเข้าใจตรงกันแหละครับว่าเราห้ามธรรมชาติไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องมีความพร้อมในการที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ก็ได้มีการทำในเรื่องของบัญชีเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือนะครับเจ็ตสกีนะครับรถสุขาทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีท้องถิ่นทั่วประเทศหลายพันแห่ง 7,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีอุปกรณ์มีสรรพกำลังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีนะครับลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเอารถสุขารถยกสูงนะครับเอาเรือเอาอะไรจะ

0: ส่งให้ท่านประกอบไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันให้ชี้แจงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการใช้เวลาเกินไปนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านสมาชิก
2: ขอบคุณท่านประธานสภารวมไปถึงขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับที่ได้ฉายภาพให้เห็นผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมีความกังวลว่าน้ำในรอบนี้เนี่ยถ้าเราดูทิศทางไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดน่านก็ดีหรือปริมาณน้ำในบริเวณภาคกลางก็ดีเนี่ยเราก็มีความกังวลแต่พอท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้พูดนะครับได้ฉายภาพให้เห็นว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นด้วยนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับวันนี้แน่นอนว่าเรื่องการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารให้เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้รับมอบหมายนะครับจากทางนายกให้ไปดูแลในส่วนของภาคใต้นะครับท่านเองก็พยายามให้ความสำคัญนะครับกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาในภาพรวมของภาคใต้และก็ท่านเองก็มาดูในเรื่องของท้องถิ่นจริงๆทางเทศบาลนครยะลาเองถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งท้องถิ่นนะครับที่พยายามสู้นะครับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องน้ำท่วมเป็นลักษณะของสมาร์ทซิตี้นะครับเมื่อเวลาปริมาณน้ำขึ้นมาประมาณไหนบ้านบริเวณไหนบ้างบ้านเล็กที่เท่าไหร่ที่จะเกิดการท่วมนะครับในเวลาไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องมาถอดบทเรียนแล้วก็มาบูรณาการกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งกันและกันผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราต้องพูดควบคู่กับการบริหารนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนั่นก็คือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครับท่านครับท่านประธานที่เคารพครับผมในฐานะสสสสหลายคนเวลามีหารือวันพุธพฤหัสเนี่ยท่านก็จะได้ทราบว่าเราก็พยายามใช้กลไกนะครับของสภาผู้แทนราษฎรในการหารือความเดือดร้อนต่างๆในการที่อยากจะให้รัฐบาลนั้นพยายามจัดสรรนะครับงบประมาณและผมเองก็พูดในหลายๆครั้งนะครับวันนี้ในเรื่องของระบบนะครับในเรื่องของงบประมาณในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นงบกลางก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงบของพรบในปีงบประมาณต่างๆก็ดีวันนี้ในงบฟังก์ชันของแต่ละหน่วยงานผมเองก็ได้ไปดูในปี70เนี่ยผมเองก็พยายามต้องขอชื่นชมนะครับรัฐบาลนะครับแต่วันนี้ด้วยข้อจำกัดของประมาณก็พยายามนะครับเห็นหลายๆโครงการที่เราเคยผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจังหวัดยะลาเนี่ยเราเคยบูรณาการการทุกหน่วยงานกรมชนกรมทรัพย์ขออภัยฮะท้องถิ่นนะครับเราก็ไปดูว่าอะไรคือข้อจำกัดข้อจำกัดจริงๆก็คือในเรื่องของงบประมาณครับท่านครับบางทีเวลาของงบประมาณงบกลางนะครับเราก็อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็เข้าใจในข้อจำกัดของเงินของรัฐบาลแต่บางทีพอเราไปของบอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดนะครับถ้าเราไปดูในงบปี70เนี่ยท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นเขาก็อยากจะแก้ปัญหาอยากจะขุดลอกคูคลองนะครับหรืออยากจะทำในเรื่องของการระบายน้ำแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดในงบประมาณวันนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับในการที่จะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอาจจะรัฐบาลอาจจะคิดนะครับในเรื่องของงบปี70ปี71เนี่ยพื้นที่ภูมิภาคไหนนะครับที่ท้องถิ่นต้องประสบกับภัยพิบัติเนี่ยโอเคแหละเรื่องการเสนอทำถนนก็ส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีนะครับก้อนเงินเพื่อที่จะได้มาบริหารจัดการเรื่องน้ำด้วยที่ไม่ใช่กรมชลประทานนะครับที่ไม่ใช่กรมทรัพยากรน้ำธรรมชาติหรือต่างๆเหล่านี้เป็นของท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนซึ่งบางทีอาจจะใช้งบไม่เยอะแต่บางทีงบประมาณที่มันจำกัดก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นี่อันนี้ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังคำถามนะครับคำถามต่อไปไม่ว่าจะเป็นงบยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับหรือยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนะครับวันนี้ที่ผ่านมาในงบปี70เราก็เห็นแล้วว่าอาจจะถูกตัดนะครับไปบ้างเรื่องต่างๆแต่วันนี้ถ้าเราคิดในเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของทอไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ดีหรืองบยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อจะได้มาแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับไปยังรัฐบาลนะครับผ่านท่านประธานและก็ท่านรัฐมนตรีสู่คำถามที่2ครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของแจ้งเตือนภัยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องควบคู่นั่นคือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรัฐบาลเนี่ยมีแผนงานหรือโครงการนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับในพื้นที่ต่าง ซึ่งอาจจะโฟกัสในภาคใต้ตอนล่างใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ครับด้วยเวลาที่มันจำกัดนะครับโครงการอะไรต่างๆที่ทางสสนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เสนอไปวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้เอามาดูแล้วก็ให้ความสำคัญในการที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่าง

0: ไรบ้างนะครับเป็นคำถามที่2ครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับวรสิทธิ์ ลิมสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในส่วนของเรื่องงบประมาณเรื่องแผนการที่ท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมนะครับก็ตรงไปอย่างตรงตามที่ท่านสสได้เรียนนะครับว่างบประมาณเนี่ยเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมถืองบประมาณแล้วมีงบประมาณมากกว่านี้เนี่ยถ้าใครขอเข้ามาเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะให้ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าผมก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเสนอขอเข้ามาจากพื้นที่เข้ามาจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราคิดตรงกันนะครับก็วันนี้ก็ท่านอธิบดีเพิ่งมานะครับมาทำงานวันแรกเนี่ยก็จะมีการให้นโยบายในเรื่องของการทำงบประมาณด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของปี71อยากจะให้เน้นในเรื่องของการจัดการน้ำการป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้งธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำท่วมก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความถี่มากขึ้นแล้วมีความรุนแรงมีการควบคุมไม่ได้มากขึ้นนะอันนี้ผมเห็นตรงกันนะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ความเห็นนะครับในส่วนของเรื่องโครงการอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกรมโยธาที่ทำเรื่องของระบบระบายน้ำเรื่องของกรมชลที่ทำเรื่องของเรื่องของคลองเรื่องของระบบจ่ายน้ำส่งน้ำต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับทั้งยะลาทั้งปัตตานีทั้งนราธิวาสนะครับเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขระดับลุ่มน้ำนะครับไม่ใช่แก้เฉพาะจุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับซึ่งตั้งไปเสร็จแล้วแล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำนะครับครอบคลุมในพื้นที่ของลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราแล้วก็โกลกนะครับซึ่งจะมีโครงการที่จะมีการเร่งรัดเป็นพิเศษนี่ก็จะมี3ส่วนสำคัญนะครับที่ยะลาก็จะมีโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณตำบลยุโปนะครับและโครงการคันกั้นน้ำคลองตาเซรวมไปถึงการผลักดันคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อเขตชุมชนนะครับซึ่งตัวหลังนี้ผมว่าเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับแล้วก็จะมีการเสนอว่ามาให้มีการศึกษานะครับในการสร้างในเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของบึงแบมเมาะนะครับซึ่งได้ผ่านมติครม.ในวันที่ทางรัฐมนตรีได้มีการไปประชุมที่จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับของกรมโยธาในพื้นที่ชุมชนเมืองยะลาจังหวัดยะลาด้วยนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับท่านสมาชิกครับแต่ว่ายังมีเป็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดอยู่นะครับในส่วนของลุ่มน้ำสายบุรีกรมชลประทานได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งลุ่มน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมเนี่ยประมาณ173โครงการนะครับโดยที่จะแบ่งเป็น3ระยะนะครับนั่นก็คือระยะเร่งด่วนระยะปานกลางนะครับแล้วก็ระยะยาวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการบรรเทาน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่างนะครับและพื้นที่พลุบาเจาะไม้แกนนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยเราทำได้ครอบคลุมเนี่ยนะครับคิดว่าจะแก้ไขในเรื่องของพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยได้มากกว่า 400,000 ได้นะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองนะครับก็จะมีเรื่องของโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังนะครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบระบายน้ำและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับความเสียหายนะครับซึ่งก็ทราบว่ามีการของบกลางเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับก็กำลังอยู่ในเรื่องของการจัดทำในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็การอนุมัติโครงการนะครับทั้ง3พื้นที่ครับทั้งปัตตานีทั้งยะลารวมไปถึงนราธิวาสนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านสมาชิก
3: ครับขอบคุณท่านประธานครับในคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปถึงคำถามสุดท้ายขอบคุณนะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่ได้พยายามได้ฉายภาพให้เห็นถึงโครงการต่างๆที่พยายามที่จะบอกว่าภาครัฐเองเนี่ยวันนี้ก็ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบนะครับแต่เรื่องน้ำท่วมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่สำหรับคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปสู่คำถามนะครับก็จริงๆผมก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้กับท่านรัฐมนตรีหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ที่ดูในเรื่องของกรม
0: ปภ.นะครับจริงๆท่านก็ลูกเล็กนะครับก็พยายามให้เวลากับลูกด้วยผมก็พยายามเห็นพยายามติดต่อลูกแล้วก็พยายามที่จะให้เวลากับพื้นที่ในการแก้ปัญหาเห็นใจครับทุกคนฮะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สู่คำถามสุดท้ายนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเวลากลับไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านก็มักจะถามในเรื่องของเพราะวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันคิกออฟในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะถามซึ่งพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดน้ำท่วมผมไม่ได้คือสิ่งต่างๆนี่สำหรับผมที่เป็นคนมุสลิมแล้วเนี่ยเป็นคนอิสลามแล้วเนี่ยต่างๆแล้วนี่มันคือตักเดสนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือตักเดสคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วแต่เราในฐานะคนที่มีหน้าที่ก็รับผิดชอบทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อไปสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายนะครับหากสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่สามจังหวัดภาคใต้นครภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างเนี่ยประชาชนเนี่ยที่ได้รับนะครับในเรื่องของผลกระทบรัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการนะครับในเรื่องของการเยียวยาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทางการเกษตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจนั่นคือในเรื่องของภาคเอกชนนะครับในเรื่องของประกันภัยพิบัติเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังเราเริ่มคิกออฟวันนี้จริงๆไหมนะครับและจะทำอย่างไรให้มันรวดเร็วและก็ทั่วถึงสำคัญที่สุดคือเป็นธรรมที่สุดขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: รัฐมนตรีมีตอบไหม
2: ตอบครับ
1: เชิญ
2: ตอบได้ไหมครับรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับวรศิริมศิษย์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในส่วนคำถามที่3ที่ท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะน้ำท่วมนะครับก็เมื่อช่วงเช้าก่อนที่จะเดินทางมาสภานะครับก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมปภ.นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นดีเดย์นะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับก็ได้มีการประกาศคิกออฟนะครับในเรื่องของกรมธรรม์นะครับประกันภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ทำประกันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมด30ล้านหลังคาเรือนนะครับโดยที่จะมีเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเกิดน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามหลังมาจากน้ำท่วมเนี่ยคือเรื่องของการเยียวยาสิ่งที่เราพบเจอนะครับแล้วก็เราเอามาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือว่าเมื่อก่อนพอน้ำท่วมเสร็จปั๊บสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องทำก็คือเราก็ต้องหอบเอกสารนะครับหอบเอกสารไปที่หน่วยงานนะครับไปแจ้งความจำนงขอเงินเยียวยานะครับเอกสารก็เยอะนะครับยุ่งยากต้องนู่นต้องนี่ทำให้การทำงานเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนและมีความล่าช้าในบางพื้นที่เองเนี่ยเอาไปยื่นที่อบต.เพื่อจะขอเงินเยียวยานะครับยังยื่นยังไม่ทันจะส่งน้ำท่วมซ้ำเอกสารหายก็ต้องกลับมาวุ่นวายกันเรื่องแบบนี้
4: สู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียว กลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
9: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
11: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
9: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ไม่นายกมลลมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน

่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอนำท่านผู้ฟังไปยังณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.jlo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล JLO Lottery Official และ LINE Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2569มีดังต่อไปนี้ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายข้าราชการประจำคุณธินาสมบัติสิริเป็นประธานกรรมการอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีคุณเทพประธานพรทองครังเป็นกรรมการกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดคุณสุภเสศรุ่งธนกิจเป็นกรรมการกรรมการผู้จัดการบริษัทอะโกรมีเดียจำกัดคุณธิดาพิกุลศรีเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนพนักงานบริษัทเอกชนคุณสสิภารัตนศักดิ์โสภณะเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินักบินสบ5กรมงานการบินกองบินตำรวจพันตำรวจเอกรุ่งมหันตกาศีเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณชิชนกจิระเสวกุลเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่13คุณเจนสิรินคงปานเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณสิทธิพรอินนิมิตเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักร้องนักแสดงคุณกุลมาศสารศาสตร์หรือคุณขนมจีนเป็นกรรมการค่ะขอเชิญคณะกรรมการออกรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะบริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะ

และขอเชิญทุกท่านสถานที่ออกรางวัลแห่งนี้ยืนขึ้นนะคะหันหน้าไปทางพระฉายาลักษณ์และพระรูปค่ะขอเรียนเชิญค่ะเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยขอเรียนเชิญค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลค่ะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล6หลักมี3ชนิดนะคะก็คืออุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1ค่ะอุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3และวงล้อออกรางวัลนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5ค่ะการออกรางวัลที่4และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงค่ะแต่ละวงมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขนะคะและในวันนี้ประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข2วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข5วงล้อหมายเลข6วงล้อหมายเลข9และวงล้อหมายเลข10ค่ะเหลืออีก6วงล้อไว้สำรองต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนค่ะโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6ค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกนะคะว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข2ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3ตั้งที่หลัก10ค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข5ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลัก100ค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักพันค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข1ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักแสนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดค่ะแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขและท่านประธานกรรมการเลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่1สำหรับหลักที่6ลูกปิงปองชุดที่3สำหรับหลักที่4ลูกปิงปองชุดที่5สำหรับหลักที่3ชุดที่7นะคะสำหรับหลักที่1ชุดที่11สำหรับหลักที่5และชุดที่12สำหรับหลักที่2ค่ะเหลืออีก6ชุดไว้สำรองค่ะและในวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้รับเกียรติจากบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมาให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะการออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและสลากการกุศลจำนวน75ชุดชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล31ชุดชุดละ1ล้านฉบับนะคะรวมเป็น106ล้านฉบับค่ะราคาฉบับละ80บาทและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก
ต้องชำระค่าอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทนะคะหรือเศษของ200บาทค่ะและท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลจะต้องชำระภาษีหักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะกิจการรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการซื้อสลากวันที่16ตุลาคม2569นะคะในวันที่4ตุลาคม2569และสลากจองล่วงหน้าวันที่1พฤศจิกายน2569นะคะในวันที่5ตุลาคม2569ค่ะโดยแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 10:00 นนะคะหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจองรอบที่2ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเพียงช่องทางเดียวค่ะแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข0ทั้งหมดนะคะขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข000000และในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลค่ะโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2นะคะมี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะเมื่อประธานกรรมการนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนภาชนะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาค่ะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่2ค่ะจะออกรางวัลที่2นะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีค่ะติดต่อกันไป5รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออกหนึ่งสองศูนย์สี่แปดหกหนึ่งสองศูนย์สี่แปดหกออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก143327 143327ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก850290 850290ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก034909 034909ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก430814 430814ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลค่ะต่อ
่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานเสี่ยงจับขึ้นแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4ค่ะจะออกรางวัลที่4นะคะด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลนะคะเงินรางวัลละ 40,000 บาทค่ะ

0: ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อในชุดนี้นะคะเป็นบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก168581 168581ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 339796 339796ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 445543 445543ออกรางวัลที่4ครั้งที่4024103 024103ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 913205 913205ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 300505 300505ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 531 561 531 561ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 177 859 177859ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 401318 401318ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 944162 944162ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 199043 199043ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 114271 114271ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 267042 267042ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 271390 271390ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 961404 961404ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 334563 334563ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 357168 357168ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 447610 447610ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 353849 353849ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 559003 559003ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 836285 836285ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 489945 489945 ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 424-838 424-838ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 700-259 700-259ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 046-829 046-829ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 312-556 312-556ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 625-911 625-911ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 156-132 156-132ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 028-919 028-919ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 391-798 391-798ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 652-873 652-873ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 118-371 118-371ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 164-543 164-543ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 787-020 787-020ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 975-260 975-260ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 192-467 192-467ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 599-928 599-928ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 498-752 498-752ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 032-149 032-149ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 059 449 059 449ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 022 118 022 118ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 936 712 936 712ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 602 667 602 667ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 080-907 080-907ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 632-204 632-204ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 513448 513448ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 002975 002975ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 904802 904802ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 746 715 746 715ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย516883 516883ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานเสียงจับขึ้นแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3ค่ะจะออกรางวัลที่3นะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิคค่ะติดต่อกันไป10รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก313119 313119ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก589689589689ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก793731 793731ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก240654 240654ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก849515849515ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก732668 732668ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก515300 515300ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก728961728961ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก668 687 668 687ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก375071 375071ขอบคุณครับ
1: รางวัลที่3ออกไปครบแล้ว10รางวัลนะคะสำหรับลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลสีสุดท้ายนะคะได้แก่สีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5นะคะโดยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลค่ะเงินรางวัลละ20,000 บาทค่ะ

พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก273410 273410ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 412077 412077ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 079789 079789ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 680374 680374ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 587064 587064ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 634222 634222ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 056761 056761ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 908481 908481ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 309661 309661ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 930415 930415ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 881595 881595ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 969596 969596ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 052712 052712ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 318390 318390ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 382232 382232ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 303673 303673ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 193652 193652ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 628362 628362ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 986055 986055ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 427745 427745ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 707427 707427ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 734114 734114ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 224646 224646ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 645856 645856ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 010375 010375ออกรางวัลที่5ครั้งที่26
187761 187761ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 282304 282304ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 123785 123785ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 160660 160660ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 243338 243338ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 549244 549244ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 545265 545265ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 085221 085221ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 112820 112820ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 804546 804546ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 163570 163570ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 732884 732884ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 930361 930361ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 291961 291961ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 602030 602030ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 455580 455580ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 900937 900937ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 261641 261641ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 248310 248310ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 935680 935680ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 306446 306446ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 223778 223778ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 685424 685424ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 468 373 468 373ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 450 224 450 224จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ

ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อชุดนี้นะครับเป็นบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมครับออกรางวัลที่5ครั้งที่51 863801 863801ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 853519 853519ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 393592 393592ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 526635 526635ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 341806 341806ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 789623 789623ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 307197 307197ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 439606 439606ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 279404 279404ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 120070 120070ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 245929 245929ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 776 712 776 712ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 155 504 155 504ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 906 469 906 469ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 587 252 587 252ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 891 184 891 184ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 202646 202646ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 989748 989748ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 508128 508128ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 485161 485161ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 706989 706989ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 349553 349553ออกรางวัลที่5ครั้งที่73
156446 156446ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 504091 504091ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 419555 419555ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 619732 619732ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 450729 450729ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 781480 781480ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 051481 051481ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 208039 208039ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 472950 472950ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 478146 478146ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 616242 616242ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 178020 178020ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 256033 256033

0: 359022 359022ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 076629 076629ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 539801 539801ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 242640 242640ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 764688 764688ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 244973 244973ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 841274 841274ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 840006 840006ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 720240 720240ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 933438 933438ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 460059 460059ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย994647 994647ขอบคุณครับ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1นะคะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ค่ะโดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขรักกันนะคะเราจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะสำหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะเซ็นจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมแล้วนะคะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณกุลมาศสารศาสตร์ค่ะหรือคุณขนมจีนนะคะศิลปินนักร้องนักแสดงค่ะกรรมการท่านที่2ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณธิดาพิกุลศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทอะโกรมีเดียจำกัดค่ะกรรมการท่านที่3ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะคุณสุภเสศรุ่งธนกิจนะคะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดค่ะกรรมการท่านที่4ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะคุณเทพประธานพรทองครังนะคะอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีค่ะกรรมการท่านที่5ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณสสิภารัตนศักดิ์โสภณะค่ะพนักงานบริษัทเอกชนนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณชิชนกจิระเสวตกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะเมื่อได้

0: กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึงหมายเลข6นะคะให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขค่ะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายนะคะเมื่อคณะกรรมการนะคะทำการติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดให้บริการให้คำปรึกษานะคะสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานค่ะ www.jlo.or.th นะคะและรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ JLO Call Center ค่ะโทรศัพท์025289999กด9นะคะในวันและเวลาทำการค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 นะคะถึง 15:30 นาทีค่ะปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานนะคะหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้ค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ JLO Call Center ค่ะโทรศัพท์025289999ค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านได้ขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัล นะคะประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับนะคะใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึงหมายเลข9นะคะลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเตือนประชาชนผู้ซื้อสลากใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติหรือตู้จำหน่ายสินค้านะคะอาจเป็นการเข้าข่ายการเล่นการพนันค่ะหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันได้นะคะนอกจากท่านจะไม่ได้รับสลากฉบับจริงไว้ในครอบครองแล้วนะคะส่งผลให้เมื่อถูกรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกค่ะโดยเริ่มจากหมายเลข1
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินนะคะขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ JLO Call Center โทรศัพท์หมายเลข025289999กด9ค่ะ
0: หมายเลข2
1: สำนักงานขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์หรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆค่ะ
0: หมายเลข3
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ
0: หมายเลข4
1: ขอให้ประชาชนนี้จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบนะคะหากมีการประทับตราโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลค่ะ
0: หมายเลข5
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลและสลากการกุศลนะคะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 7:30 น.ถึง 15:00 น.ไม่หยุดพักเที่ยงค่ะ
0: หมายเลข6
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.go.or.th หรือแอปพลิเคชัน GO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับ
0: หมายเลข7
2: สำนักงานขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าครับ
0: หมายเลข8
2: การจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียนสู้จองล่วงหน้าเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายครับ
0: หมายเลข9
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นณจุดขายโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์สลากใหญ่รางวัลโทร025289641-44ครับ
0: หมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วค่ะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะต่อไปนะคะประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันค่ะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนะคะให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วนะคะจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกนะคะเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 9 1 7 9 1ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 9 1ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก9 1 2 9 1 2ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก9 1 2รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก058 058 ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก058ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4และหลักที่5นะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก396 396ไปครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก396รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยค่ะได้แก่คุณเทพประธานพรทองครังนะคะอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีนะคะและหลัก10นะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณกุลมาศสารศาสตร์ค่ะศิลปินนักร้องแสดงนะคะหรือคุณขนมจีนนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก7 0รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะและรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 นะคะมี2รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ100,000 บาทค่ะ

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเตือนประชาชนผู้ซื้อสลากใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติหรือตู้จำหน่ายสินค้าอาจเป็นการเข้าข่ายการเล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันได้ค่ะนอกจากท่านจะไม่ได้รับสลากฉบับจริงไว้ในครอบครองแล้วนะคะส่งผลให้เมื่อถูกรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะ

ำหรับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณธีนัทสมบัติสิริค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายข้าราชการประจำนะคะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข4ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะคุณธิดาพิคุณศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทอะโกรมีเดียจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะคุณสุภเสรุ่งทนกิจกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เซ็นหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยค่ะคุณเทพประธานพรทองครังค่ะอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นะคะผู้แทนสื่อมวลชนค่ะคุณกุลมาศสารศาสตร์หรือคุณขนมจีนนะคะศิลปินนักร้องนักแสดงค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณชิชนกจิระเสวตกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักพันนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข2นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณสสิภารัตนศักดิ์โสภณะค่ะพนักงานบริษัทเอกชนจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นนะคะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะครับต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก402701โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะจำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ402700 402700และ402702 402702สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่1ตุลาคม2569นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข701หมายเลข701เงินรางวัลนะคะ 6,021 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะจำนวน5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข017 017หมายเลข071 071หมายเลข107 107หมายเลข170 170และหมายเลข710 710เงินรางวัล997บาทค่ะและรางวัล2ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข7070เงินรางวัลนะคะ443บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะจำนวน1รางวัลโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านค่ะจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข5ค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกรุ่งมหันตกาศีนักบินสบ5กรมงานการบินกองบินตำรวจค่ะจะทำการออกรางวัลพิเศษค่ะโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะหนึ่งวันที่1ตุลาคม2569นะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข701หมายเลข701นะคะซึ่งมีผู้ซื้อจำนวนทั้งสิ้น 3,577 ฉบับค่ะโดยผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะได้แก่ผู้ที่ซื้อเลขรางวัลพิเศษหมายเลข701000000ถึงหมายเลข701000003576ค่ะและเงินรางวัลพิเศษที่จะได้รับนะคะ744490บาทค่ะและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลนะคะคือหมายเลข0ถึงหมายเลข3ค่ะ

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ได้แก่หมายเลข7010000140ได้แก่หมายเลข7010000140ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข7010000140ค่ะการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1 402701402701รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1402700400และ402700200รางวัลที่2ครั้งที่1 120486 120486รางวัลที่2ครั้งที่2 143327 143327รางวัลที่2ครั้งที่3850290850290รางวัลที่2ครั้งที่4 034909 034909รางวัลที่2ครั้งที่5 430814 430814รางวัลที่3ครั้งที่1 313119 313119รางวัลที่3ครั้งที่2 589689 589689รางวัลที่3ครั้งที่3 793731 793731รางวัลที่3ครั้งที่4 240654 240654รางวัลที่3ครั้งที่5 849515 849515รางวัลที่3ครั้งที่6 732668 732668รางวัลที่3ครั้งที่7515300 515300รางวัลที่3ครั้งที่8 728961 728961รางวัลที่3ครั้งที่9 668687 668687รางวัลที่3ครั้งที่10 375071 375071รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ได้แก่หมายเลข791 791รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ได้แก่หมายเลข912 912รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ได้แก่หมายเลข058 058รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ได้แก่หมายเลข396 396รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข70 70ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข701 701รางวัล3สลับหลักได้แก่หมายเลข017 017หมายเลข071 071หมายเลข107 107หมายเลข170 170และหมายเลข710 710รางวัล2ตรงได้แก่หมายเลข70 70รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข701 000 001 140ได้แก่หมายเลข701 000 001 140
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านนะคะติดตัวมาด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะ ที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1ตุลาคม2569เสร็จสิ้นแล้วค่ะจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า1,000คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
8: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า1,000คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลก พร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนสวิสาประทุมมารายงาน
1: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอขนอมอำเภอนาบอนอำเภอร่อมพิปูนอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอทันโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่
13: 169เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะยื่นของบประมาณนะครับพิจารณาและจัดสรรทุกปีกองทุนก็จะได้งบประมาณจากกสทช.มาเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วนะครับมีบางปีที่ได้เข้ามาในไตรมาสที่3ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้วินัยการเงินการคลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดสรรทุนก่อนได้ที่จะเงินมานะครับอันนี้เป็นเหตุว่าทำไมงบผูกพันของกสทช.ของกองทุนเนี่ยมันถึงเยอะนะครับแต่ว่าในปีถัดมาล่าสุดนะครับคือปี69นะครับเราก็พยายามที่จะปรับกระบวนการในการประกาศนะครับขอรับทุนจัดสรรทุนให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็คัดเลือกให้เร็วขึ้นเตรียมความพร้อมที่จะทำสัญญานะครับเมื่อทันทีที่ได้เงินจากกสทช.มาแล้วกองทุนก็เดินหน้าทำสัญญาทันทีเพราะฉะนั้นปี2569คือปีปัจจุบันที่เพิ่งสิ้นสุดปีงบประมาณจึงเป็นปีแรกที่เราสามารถที่จะปรับกระบวนการในการจัดสรรทุนและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นที่น่าดีใจนะครับว่าปี2569ล่าสุดนะครับเราสามารถเบิกจ่ายทุนในงวดที่2ได้เกิน นะครับ 50% นะครับซึ่งเป็นปีแรกนับตั้งแต่ตั้งกองทุนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นเหตุผลที่หลายท่านถามว่าทำไมงบประมาณมันถึงผูกพันเยอะเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพเลยนะครับและเป็นเรื่องของปีงบประมาณที่ไม่ตรงกันนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับโดยการดำเนินงานก็คือขอมตินะครับจากคณะกรรมการว่ากรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นในไตรมาสแรกที่กองทุนยังไม่ได้เงินมานะครับก็ขอใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งมีภาระผูกพันเงินที่ใช้เป็นเงินจากทุนที่ให้ไปแล้วในปีก่อนแต่ยังไม่ถึงงวดชำระเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาใช้ก่อนครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ถูกต้องในทางวิธีการงบประมาณแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบอร์ดก็ให้ความเห็นชอบไปอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่เรียนว่าปี69นะครับเราปรับเรื่องปฏิทินการใช้จ่ายเงินนะครับให้เร็วขึ้นทำสัญญาเร็วขึ้นเบิกจ่ายเร็วขึ้นนะครับเงินเบิกจ่ายจริงนะครับในปีหน้าท่านจะได้เห็นว่ามันตัวเลขดีขึ้นกว่าปีนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในปี70ก็จะเร็วกว่าปี69อีกนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของทุนที่ยังจำกัดอยู่กลุ่มเดิมๆนะครับไม่กระจายตัวไปยังคนเล็กคนน้อยและก็หลายคนเข้าไม่ถึงนะครับจริงอย่างที่ท่านทุกปีกองทุนก็รับข้อเสนอแบบนี้มาโดยตลอดผมเรียนท่านว่าเรื่องนี้กองทุนโดยเฉพาะสำนักงานนะครับเราคิดกันหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบว่าทำอย่างไรที่จะให้การจัดสรรทุนมันกระจายไปทุกกลุ่มเป้าหมายปี2569จึงเป็นปีแรกที่เราปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้ทุนแบ่งทุนเป็น5ประเภทเดิมเนี่ยมีทุนประเภทอุดหนุนทั่วไปเหมือนกันแต่อุดหนุนทั่วไปแบบเดิมคือเอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอว่าบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต้องแยกกันในปี69นะครับเป็นปีแรกที่เราปรับหลักเกณฑ์การให้ทุน5ประเภทนี่ชัดเลย1ประเภทอุดหนุนทั่วไปเนี่ยให้เฉพาะบุคคลธรรมดานะครับทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการคนด้อยโอกาสศิลปินคนทำงานด้านสื่อนะครับนั่นคือปี69แล้วก็มีนิติบุคคลที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรอีก3ประเภทนะครับปี2569พอผลการคัดเลือกมาปรากฏว่าหลายจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ขอทุนนะครับหลายจังหวัดไม่ได้ขอทุนเราก็ตั้งใจว่าเราอยากให้ทุนของกองทุนลงไปถึงทุกจังหวัดเราปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับปี2570จึงกำหนดให้มีทุนผมเรียกว่าเป็นทุนจังหวัดเป็น local people for local contentกำหนดเป็นหนึ่งใน9ประเภทว่าอยู่จังหวัดไหนมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดไหนทำเรื่องของจังหวัดนั้นๆและให้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเป็นทุนเล็กทุนน้อยให้เขาได้มีโอกาสให้ได้เริ่มต้นได้พิสูจน์ตัวเองในสิ่งที่เขาต้องการนะครับปี2569พอเปลี่ยนเกณฑ์ปุ๊บนะครับจากเดิมทุนอุดหนุนทั่วไปได้มา50กว่าโครงการนะครับ2569ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยครับ194นะครับบางคนก็ไม่มาทำสัญญานะครับแต่จริงๆก็ยังเหลือ191นี่จำตัวเลขได้นะครับอันนี้คือกลุ่มทุนประเภทที่1ประเภทที่2ขออนุญาตท่านประธานนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับประเภทที่2ชัดเหมือนกันเราต้องการส่งเสริมบริษัทที่ทำสื่อขนาดเล็กจะเรียกว่า SME อะไรก็สุดแท้แต่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับแยกออกชัดเจนจากทุนที่เป็นทุนขนาดใหญ่นะครับคุณต้องทำธุรกิจสื่อเท่านั้นและต้องเป็นบริษัทเล็กๆนะครับมีผลประกอบการที่ดีมีการส่งงบการเงินเราดูนะครับ69ปีล่าสุดเข้ามาที่28โครงการผมเรียนกับท่านว่ามันเป็นบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วทำงานดีมากขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามในงวดที่2อยู่แก้ปัญหาในสิ่งที่ท่านบอกว่ามันยังไม่กระจายมันครับกระจุกตัวส่วนทุนประเภทที่3เราให้กับมืออาชีพเลยครับเราต้องการโครงการขนาดกลางขึ้นไปถึงขนาดใหญ่เอามาทำภาพยนตร์เอามาทำละครชุดเอามาทำการ์ตูนแอนิเมชันนะครับต้องการผลลัพธ์ผลผลิตที่สามารถสร้างทั้งคุณค่าและสร้างทั้งมูลค่าปี69ผมเรียนท่านด้วยความภูมิใจว่าเป็นปีแรกที่ผลงานของกองทุน ได้รับการติดต่อซื้อนะครับไปออกในช่องอย่างช่อง7ซึ่งเพิ่งออกอากาศไปนะครับละครชุดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งจิตวิทยาเด็กนะครับคลินิกฟิกใจนะครับเป็นหมอจิตวิทยาก็ป่วยได้นะครับอันนั้นเป็นโครงการแรกที่เราไม่ได้ซื้อเลยนะครับไม่ได้ซื้อเวลาออกอากาศแต่ช่องมาซื้อกองทุนกับผู้รับทุนนะครับก็แยกชัดเจนนะครับว่าทุนยุทธศาสตร์จะต้องแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับแต่เรายังต้องการทุนร่วมทุนครับทุนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และทุนที่มีผู้รับทุนมาร่วมลงทุนด้วยนะครับปี69จึงเป็นปีที่มีทุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับเราได้ไป2โครงการนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับและก็ทุนอีกอันหนึ่งอย่างที่เป็นความร่วมมือภาครัฐมหาวิทยาลัยนะครับสถาบันทางวิชาการอันนี้ก็เป็นทุนประเภทความร่วมมือก็ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านนะครับว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลมาโดยตลอดและสิ่งที่เราต้องการหาข้อจำหาทางแก้ปัญหามาโดยตลอดก็คือทำให้ทุนของกองทุนเป็นโอกาสของคนทุกกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับอันนี้คือประเด็นที่สองที่อยากกราบเรียนนะครับแล้วกติกาของปี70นะครับจะชัดเจนกว่าปี69อีกอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของผลลัพธ์ผลผลิตเรียนทุกท่านว่าเราพยายามมากนะครับที่จะทำวัดผลลัพธ์หรือผลกระทบทางสังคมจากผลงานของทุนเวลาเราทำการประเมินนะครับจากคณะกรรมการประเมินเราก็ต้องต่อสู้มากนะครับว่าวิธีวัดยังไงนะครับนอกจากได้เชิงปริมาณแล้วผลกระทบทางสังคมเราจะวัดยังไงนะครับเราก็มีmethodology นะครับที่อย่างน้อยก็ให้ยอมรับได้นะครับว่าเราก็วัดเรื่องนี้นะครับปีล่าสุดนะครับเราก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราต้องสามารถที่จะเอาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับไปหารายได้หรือต่อยอดได้ด้วยนะครับก็วัดในเรื่องของอย่างที่ท่านนำเสนอว่าควรจะไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นปี69นี่จะเป็นมีทุนอยู่หลายโครงการนะครับที่จะไปต่างประเทศนะครับเราก็ร่วมลงทุนนะครับที่เรียกว่าเป็นทุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับอันนี้ผมเรียนตรงนี้ได้ว่าบริษัทในเครือของเทนเซ็นต์นะครับที่จะไปบุกตลาดจีนแล้วเราก็ทำตรงนี้อยู่นะครับเรื่องอื่นๆนะครับที่เรื่องของกระบวนการในการพิจารณาทุนนะครับกองทุนทุกครั้งที่ประกาศทุนออกมาท่านทราบไหมครับว่าคนผิดหวังเยอะมากผมเรียนที่เวทีแห่งนี้ทุกปีว่าคนมาขอเราเป็นพันได้หลักร้อยคนผิดหวังเยอะกว่าคนสมหวังร้อยเท่าเราก็ทำยังไงครับเพราะว่า 1. เงินจำกัด 2. ก็เราไม่สามารถให้ทุกรายได้สิ่งที่เราทำได้คือ1กระบวนการถ้าเราไม่โปร่งใสเราอยู่ไม่ได้ครับ2เนี่ยกระบวนการต้องโปร่งใสแล้วเราจะบอกกับผู้ขอทุนมาโดยตลอดว่าโครงการต้องเขียนให้ดีนะครับเพราะคณะกรรมการนะครับมีหลายชั้นหลายชั้นเนี่ยเรียนท่านว่าไม่ได้เป็นภาระนะครับเป็นการสอบทานนะครับเราพอเปิดประกาศทุนปุ๊บนะครับทุกปีก็จะมีประมาณ20รายนะครับที่มาขอดูเรียนทุกท่านนะครับว่าถ้าขอทุนแล้วไม่ได้นะครับมาขอดูได้หมดเลยนะครับว่ากรรมการมีกี่คณะมีใครบ้างคะแนนที่ให้เป็นยังไงเราเปิดให้ดูแต่ลำบางคณะเราไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เราไปเชิญเขามานะครับเขาบอกว่าอย่าเปิดชื่อเขาเลยแต่ตอนคนที่เราไปเชิญเขามาเนี่ยเราก็นำเสนอรายชื่อให้บอร์ดพิจารณาพร้อมประวัติแต่ไปขอดูได้แต่ไม่เปิดเผยเหตุที่ไม่เปิดเผยอันหนึ่งก็คือไม่ต้องการให้เกิดการวิ่งเต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการในการพิจารณาทุนของกองทุนนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นใจได้ว่าเกิดความโปร่งใสอย่างแน่นอนอะไรอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะที่ท่านเห็นช่องว่างอื่นใดนะครับได้โปรดชี้แนะมาที่กองทุนนะครับเราจะรับไปดำเนินการผมเกรงใจท่านประธานนะครับก็คิดว่าจะขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะหลายท่านดีมากนะครับไม่มีโอกาสที่จะพูดตรงนี้นะครับหลายท่านทำPowerPoint และ Presentation นะครับผมเห็นข้อมูลแล้วก็มีความสนใจนะครับถ้าจะกรุณาส่งมาให้ที่กองทุนนะครับเพื่อจะได้ไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็หลายท่านที่พูดถึงเรื่องการร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศสื่อซึ่งผมเรียนท่านตรงๆว่ามีความสำคัญจริงๆสำคัญมากๆวันนี้เราก็พูดถึงระบบนิเวศสื่อแล้วสื่อที่ไม่ดีนะครับมันขายได้จริงมันทำเงินแล้วเม็ดเงินในตลาดโฆษณาสื่อตลาดธุรกิจสื่อมันแสนล้านนะครับเราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับภายใต้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับกับระบบนิเวศสื่อทั้งหมดแต่เราไม่ท้อเพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานและขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับยินดีน้อมรับข้อเสนอของทุกท่านครับขอบคุณมากครับ
14: มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามแล้วถือว่า

เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกันรวมจำนวน2ฉบับมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา133วงเล็บ1และวงเล็บ2ได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคุณนิกรจำนงกับคณะเป็นผู้เสนอตามระเบียบวาระที่6 2ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งสามารถพิจารณาพร้อมกันได้แต่เนื่องจากร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระและข้อบังคับข้อ28กำหนดให้ที่ประชุมต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นดังนั้นจึงขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับมาพิจารณาพร้อมกันจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้สำหรับร่างที่ยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการนี้ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76

0: หนึ่งนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 2. นางสาวนริศลาสิริทวีพรผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 3. นางคนางนงหนูสันเทียผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร 4. นายวันพุทธสุดใจผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้าขอเชิญผู้เสนอแถลงหลักการและเหตุผลตามลำดับนะคะเชิญรัฐมนตรี
1: จริงๆร่างรัฐมนตรีมาประกบนะครับท่านประธานตามลำดับก็ต้องตามวาระสิครับท่าน
0: ไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิกับคณะ
1: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอเสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกเพื่อแก้พรบฉบับเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี2522นะแก้ไขไปบ้างครั้งสุดท้ายคือปี57นะครับแต่ยังขาดการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมให้ไปถึงท้องถิ่นในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลอบต.กทม.และพัทยาร่างแก้ไขใหม่ฉบับนี้ที่ผมกำลังนำเสนอเนี่ยครับก็เลยมีหลักการที่จะขอแก้ไขก็คือเพื่อเพิ่มอำนาจให้อปท.สามารถจัดทำบริการขนส่งสาธารณะและมีบทบาทในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในท้องที่ของตนเองได้มากยิ่งขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นร่างพรบ.กระจายอำนาจขนส่งร่างฉบับนี้นะครับเป็นร่างพรบ.ฉบับแรกที่มาจากพรรคการเมืองที่จะได้รับการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27นะครับที่เป็นร่างฉบับแรกเนี่ยเพราะว่าร่างฉบับอื่นที่เราพิจารณากันมาในสภาชุดนี้เนี่ยมักถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งเนื้อหาสาระนะครับก็จะมาจากระบบราชการแต่ร่างฉบับนี้นะครับเสนอโดยพรรคการเมืองผู้แทนจากประชาชนเพื่อประชาชนร่างฉบับนี้นะครับก็เลยถูกเสนอมานะครับตั้งแต่เปิดสภาชุดที่27ของเรานะครับแล้วก็ต่อมา

0: ภายหลังนะครับก็พรรคภูมิใจไทยแล้วก็คณะรัฐมนตรีจึงได้ทำร่างมาประกบก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่วิปรัฐบาลมีมติจะรับหลักการทั้ง3ร่างในวาระ1ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับพวกเราทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมถึงพรรคราชการเนี่ยจะได้พูดคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องของการขนส่งทางบกนะครับแต่ก็อยากให้อยู่บนพื้นฐานของการกระจายอำนาจไม่ใช่กระชับอำนาจและขอให้พิจารณาให้ดีนะครับถึงร่างหลักเพราะหากเลือกร่างหลักผิดเนี่ยโดยใช้เสียงข้างมากลากไปแต่ไม่ฟังเหตุผลเนี่ยจะทำให้โจทย์ยากขึ้นในการแก้กฎหมายที่เราน่าจะเห็นตรงกันในหลักการก็คือจะทำรถเมล์เพื่อประชาชนสิ่งที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับมี3ร่างร่างที่1นะครับคือร่างของผมกับคณะนะครับที่ยื่นเข้าสู่กระบวนการมาตั้งแต่วันที่16มีนา69ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30เมษายน69โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชม 3,331 คนนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็น112คนประชาชนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในภาพนะครับ 92.86% คือเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจขนส่งตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน23มาตราร่างที่2นะครับคือร่างของท่านนิกรกับคณะจากพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งยื่นเข้ามาที่หลังนะครับก็ผ่านกระบวนการมาเมื่อวันที่11กันยา69นะครับก็ผมดูรายละเอียดข้างในแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรนะครับแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นใน6มาตราเพื่อแก้3ประเด็นแต่ตรงนี้สำคัญนะครับท่านประธานฝากไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยว่าการล็อกแก้3ประเด็นแบบนี้มันจะมีปัญหาถ้าเราเห็นร่วมกันในการกระจายอำนาจเนี่ยอย่าไปล็อกหลักการไว้นะครับและร่างที่3นะครับคือร่างจากคณะรัฐมนตรีเองนะครับที่เพิ่งยื่นเข้ามาประกบสัปดาห์นี้นะครับเพิ่งผ่านมติครม.เมื่อวันที่29กันยา69พวกเราก็เพิ่งเห็นกันณบัดนี้ครับมีอยู่ด้วยกัน7มาตราเพื่อแก้3ประเด็นเดียวกันกับร่างของท่านนิกรกับพรรคภูมิใจไทยข้อสังเกตก็คือร่างของพรรคภูมิใจไทยกับร่างของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคล้ายกันมากก็ไม่ทราบว่าใครลอกใครนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนท่านรัฐมนตรีตอนแถลงช่วยชี้แจงด้วยนะครับว่ารัฐบาลลอกภูมิใจไทยหรือภูมิใจไทยลอกรัฐบาลนะครับแต่ร่างของพรรคประชาชนนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของการกระจายอำนาจจากกรมการขนส่งทางบกไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายมิติมิติที่สำคัญที่สุดนะครับคือการให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปเกาะโต๊ะร้องขอแล้วรอให้ส่วนกลางอนุมัติเป็นปีนะครับเพียงแค่จะปรับเส้นทางเล็กน้อยตามสภาพเมืองที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องผ่านรัฐส่วนกลางท่านประธานครับลองคิดดูนะครับว่าทำไมท้องถิ่นซื้อรถหรูมาให้นายกแล้วก็ซื้อรถตู้มาให้บริการข้าราชการได้แต่ซื้อรถเมล์ซึ่งใช้เงินพอๆกันนะครับมาให้บริการกับประชาชนไม่ได้จากคำถามง่ายๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังถึงปัญหารัฐราชการรวมศูนย์แล้วก็รูปธรรมของการกระจายอำนาจในการให้บริการรถเมล์โดยท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นปัญหาขนส่งสาธารณะห่วยนะครับคือสิ่งที่ผู้แทนจากทั่วประเทศเนี่ยได้พบอยู่แล้วนะครับทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินนะครับมาซื้อรถยนต์ส่วนตัวหรือซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้เดินทางซึ่งแน่นอนนะครับว่าหากโครงสร้างอำนาจรัฐในปัจจุบันมันดีเนี่ยพวกเราก็คงไม่ต้องมาผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ข้อเท็จจริงก็คือรัฐราชการรวมศูนย์แบบไทยๆมันไม่ตอบโจทย์ไงความต้องการที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่บางที่ต้องการขนส่งสาธารณะบางที่ต้องการแหล่งน้ำบางที่ต้องการถนนเราควรจะต้องกระจายอำนาจกระจายงบประมาณออกไปแล้วเขาให้เขาเลือกทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้แต่เนี่ยครับ พราะเราเป็นอย่างเงี้ยเราหวงอำนาจไว้จะทำอะไรก็ต้องร้องขอรออนุมัติต้องไปเกาะโต๊ะเจรจากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นโครงสร้างแบบที่เป็นอยู่เนี่ยขนส่งสาธารณะห่วยทั่วประเทศพวกผมนะครับตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เนี่ยจึงได้ผลักดันนโยบายที่เรียกว่าขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนซึ่งเป็น1ใน8เสาหลักของบ้านอนาคตใหม่นะครับคือหากเราเอาเงินไปลงกับขนส่งสาธารณะเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ใช้นะครับไม่ว่าจะมีรถหรือไม่มีรถและทุกคนก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแม้ว่าคนบางคนยังจําเป็นที่จะต้องขับรถยนต์ส่วนตัวอยู่เนี่ยแต่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการที่ถนนโล่งขึ้นหนึ่งในรูปธรรมของการแก้ปัญหาเรื่องขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนก็คือการผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เรากำลังพิจารณากันเพื่อกระจายอำนาจรวมถึงงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นแนวทางในการกระจายอำนาจนะครับที่เรากำลังเสนอเนี่ยด้านซ้ายสีเขียวๆเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นภาพขวาสีแดงนะครับคือเราต้องการจะกระจายอำนาจโดยเน้นการเพิ่มอำนาจให้แก่อปท.เท่าที่จำเป็นต่อการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองและแน่นอนครับเราไม่อยากจะสร้างภาระเกินควรไม่เพิ่มอำนาจหน้าที่เกินกว่าศักยภาพที่เขาอาจจะเป็นภาระต่ออปท.นะครับเช่นการตรวจสภาพรถการขนส่งระหว่างจังหวัดการขนส่งสินค้าเป็นต้นนะครับก็ยังอยู่กับส่วนกลางโดยกรมการขนส่งทางบกได้โดยร่างพรบฉบับนี้เราเน้นเรื่องรถเมล์ในเขตพื้นที่ตัวเองให้ท้องถิ่นเขาทำได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ไวขึ้นแล้วก็อุดหนุนได้เยอะขึ้นจะปรับจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ต้องรอเกาะโต๊ะขอส่วนกลางจุดหมายปลายทางตามร่างพรบที่ผมกับพรรคประชาชนเสนอนะครับก็คืออปท.มีอำนาจจัดทำบริการขนส่งสาธารณะได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีอำนาจจัดการระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ของตนเองแล้วเราก็ไม่ได้ยุบขบ.นะครับคณะกรรมการกลางก็ยังอยู่นะครับยังคงไว้นะครับในเรื่องที่จำเป็นก็คือการขนส่งระหว่างจังหวัดระหว่างประเทศนะครับรวมถึงมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยแต่เราต้องการทำให้ท้องถิ่นเขา flexible นะครับเรากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นเข้าใจปัญหาในพื้นที่ไม่ต้องขอส่วนกลางให้อนุมัติแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยเอาเงินไปอุดหนุนได้ง่ายขึ้นผ่านกลไกระบบงบประมาณผมอยากให้ท่านประธานมองเป็น3ชั้นของประเทศเรานะครับโดยชั้นที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเลยเนี่ยผมเรียกว่าเลเยอร์1นะครับก็คือระดับเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาที่เป็นท้องถิ่นแบบพิเศษเนี่ยคือเลเยอร์ที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเรียกว่าเลเยอร์1หากอบต.นะครับจะทำรถเมย์ที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองเนี่ยให้เขาจัดการได้เองเลยทำไมจะต้องไปร้องขอให้คนไม่รู้เรื่องมาอนุมัติบางคนที่อนุมัติเนี่ยไม่เคยไปพื้นที่นั้นด้วยซ้ำส่วนเลเยอร์ที่2นะครับคือหากข้ามระหว่างพื้นที่ข้ามระหว่างอปท.เนี่ยอันเนี้ยเราให้อำนาจกับคณะกรรมการจังหวัดซึ่งโครงสร้างเดิมมีอยู่แล้วแต่ต้องปรับเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็เลเยอร์ที่3นะครับหากเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยอันเนี้ยให้อำนาจกับคณะกรรมการกลางซึ่งโอเคบางเรื่องมันจำเป็นก็ต้องคงไว้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอำนาจในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาปัญหาหลักก็คือมันไม่มีความยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่เลยไม่ต้องมาชี้แจงว่ามันมียึดโยงนะครับเพราะว่าคณะกรรมการจังหวัดที่ว่าเนี่ยมีเพียง1 เสียงที่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นที่เหลือรัฐราชการส่วนกลางหมดเลยผู้ว่าเป็นประธานผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยนะครับผู้ว่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่จังหวัดละ2ปีปีแรกยังไม่เข้าใจเลยว่าถนนชื่ออะไรตลาดอยู่ตัวไหนแพทเทิร์นการเดินทางของยังไงจะไปรู้ดีกว่าคนในท้องถิ่นได้ยังไงอะครับแถมอำนาจที่ให้ไว้นะครับข้อ1เนี่ยกำหนดเส้นทางจำนวนรถนะครับแล้วก็ข้อ4กำหนดค่าโดยสารเนี่ยคณะกรรมการจังหวัดอนุมัติไม่พอนะครับต้องส่งไปขอคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางด้วยซึ่งพวกนี้สำคัญแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเส้นทางจำนวนรถแล้วก็ค่าโดยสารเนี่ยถ้าอยากให้ถูกก็อุดหนุนมากแต่ละท้องถิ่นควรจะมีสิทธิ์เลือกได้แต่ตอนนี้ครับมันไม่ยึดโยงเลยไงมันมีแค่1 เสียงในคณะกรรมการ เราเลยเห็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้โดยผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับว่าขนส่งสาธารณะห่วยในทุกจังหวัดก็โครงสร้างรัฐมันเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับแนวทางในการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเสนอไว้ในร่างมาตรา3แล้วก็มาตราที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อแก้พรบในมาตราที่4นะครับเรื่องใหญ่ที่สุดบนสุดเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเลเยอร์3เนี่ยก็คือคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเราไม่ได้ยุบยังอยู่คงไว้ตามเดิมนะครับแต่ว่าตัดอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่องโหว่มันมีคณะกรรมการจังหวัดแต่ไม่มีกรุงเทพมหานครดังนั้นนะครับเราจึงดึงคณะกรรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครออกมานะครับเป็นเลเยอร์2กับเลเยอร์1ในตัวเพราะว่ากรุงเทพมหานครมีความพิเศษตรงนี้ต้องเสนอเพิ่มมาใหม่แต่ร่างของครม.กับร่างของพรรคภูมิใจไทยไม่มีนะครับส่วนคณะกรรมการจังหวัดก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าร่างอีก2ร่างเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแต่ว่าร่างนี้ที่เสนอเนี่ยจะปรับเปลี่ยนโดยให้อำนาจกับท้องถิ่นมากขึ้นอย่างที่บอกท้องถิ่นเวลาเราพูดถึงที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากสุดก็คือเลเยอร์1เทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งอีก2ร่างไม่มีอำนาจให้ในส่วนนี้ทุกอย่างต้องร้องขอต่อคณะกรรมการขนส่งจังหวัดมาดูกันครับว่าสิ่งที่เราเสนอจะปรับเปลี่ยนยังไงซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราไปคุยกันได้ในวาระ2นะครับอยากจะมีองค์ประกอบมากน้อยแค่ไหนหรือใครจะมาเป็นหัวโต๊ะเป็นประธานอะไรต่างมันพูดคุยกันได้แต่ถ้ารับร่างผิดที่ล็อกหลักการไว้เนี่ยมันจะแก้ยากยากมากๆเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตีความกันในเชิงกฎหมายอีกแต่ถ้ารับร่างที่พรรคประชาชนเสนอเข้าไปเนี่ยหลักการมันเขียนกว้างเรามาพูดคุยกันได้ท้องถิ่นองค์ประกอบไม่พอเราก็เปลี่ยนเมมเบอร์ครับหัวโต๊ะถ้าท่านไม่พอใจอยากให้นายกอบจที่มาจากการเลือกตั้งท่านชอบคนจากการแต่งตั้งก็เอาเป็นผู้ว่ามาเป็นประธานก็พูดคุยกันได้แต่ร่างที่ผมเสนอนะครับผมอยากให้นายกอบจนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นประธานเพราะอะไรครับเพราะผมอยากเห็นโลกในอนาคตเนี่ยอบจเขาแข่งกันที่นโยบายไม่ได้แข่งกันที่ใครจ่ายมากจ่ายน้อยกว่ากันนะครับส่วนผู้ว่าราชการที่เป็นประธานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่งตั้งโดยรัฐราชการส่วนกลางนะครับไม่ได้มีการรับผิดรับชอบกับปัญหาแล้วก็ปล่อยให้ขนส่งชนะมันห่วยอย่างทุกวันนี้ไงดังนั้นนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3ข้อนะครับโดยข้อแรกเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในอำนาจหน้าที่หลักตามมาตรา20นะครับคือถ้าอยู่ในเขตจังหวัดเนี่ยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางอีกต่อไปคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางก็มีปลัดกระทรวงเป็นประธานนะครับแล้วเขาจะไปรู้เรื่องยังไงว่าจังหวัดนั้นมีกี่สายอะไรยังไงดีนะครับแต่ว่าส่วนนี้ไม่ได้เปลี่ยนว่ายุบนะครับคณะกรรมการขนส่งจังหวัดยังอยู่เพียงแต่เปลี่ยนองค์ประกอบอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแต่ว่าเราจำกัดว่าจังหวัดเนี่ยรับผิดชอบในการขนส่งที่ข้ามระหว่างอปท.แต่ถ้าอยู่ภายในอปท.เนี่ยให้เป็นอำนาจของอปท.เองจะมีกี่สายกี่เส้นอยากมีเยอะความถี่เยอะลดเยอะก็ต้องอุดหนุนเยอะแต่ให้เขาปรับเปลี่ยนได้คราวนี้บางปีเขางบประมาณน้อยเขาจะลดลงเขาจะปรับเส้นทางวิ่งไปตรงนั้นอีกหน่อยเมืองขยายอะไรต่างเขาปรับได้คล่องตัวครับอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับคือเรื่องที่หนึ่งขนส่งสาธารณะในเมืองหรือว่ารถเมล์เนี่ยครับประเด็นที่2นะครับก็คือเป็นการแก้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสถานีขนส่งนะครับซึ่งอีก2ร่างเนี่ยจะเน้นเรื่องสถานีขนส่งแต่ไม่พูดถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือขนส่งสาธารณะในเมืองแล้วก็เพิ่มอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะครับเพราะว่าบางทีมันต้องดูเฉพาะเรื่องหรือว่าเป็นการข้ามเขตอบต.กันก็ไปพิจารณากันได้แต่ประเด็นที่สำคัญและมีความแตกต่างก็คือในร่างที่ผมและพรรคประชาชนเสนอจะเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามร่างมาตรา11นะครับเป็นมาตราที่เพิ่มขึ้นมาใหม่โดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเลเยอร์1เทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญว่าจะมีกำหนดเส้นทางอะไรยังไงนะครับอันนี้แหละครับถึงจะเป็นการปลดล็อกท้องถิ่นในการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ตนเองได้ด้วยตัวเองหลักๆที่สำคัญก็คือกำหนดได้จะมีเส้นทางกี่เส้นนะครับจะวิ่งยาวมากน้อยแค่ไหนจำนวนรถจะมีกี่คันและค่าโดยสารจะเป็นอย่างไรแต่ทุกวันนี้นะครับก็คือขอบอถืออำนาจไว้แต่ไม่อุดหนุนนะครับแล้วผู้ประกอบการก็ตายกันหมดครับแล้วต่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ได้เนี่ยถ้ารัฐเขาไปสนับสนุนเนี่ยรถเขาก็ดีขึ้นได้เขาก็วิ่งถี่ขึ้นได้ให้บริการประชาชนได้ พราะฉะนั้นนะครับร่างที่ผมเสนอเนี่ยจะทำให้ท้องถิ่นนะครับปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวนะครับแล้วก็รัฐอุดหนุนได้แล้วก็ควรอุดหนุนด้วยไม่ได้ปล่อยผู้ประกอบการล้างหายตายจากกันไปแบบนี้ปล่อยตามมีตามเกิดไปแบบนี้แล้วขอบอไม่ได้มีความรับผิดรับชอบอะไรเลยแต่ขนส่งนะคือพี่น้องก็รู้กันอยู่ว่ามันห่วยทั่วประเทศเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆนะครับซึ่งเราไปพูดคุยกันได้พวกนี้ผมถือว่าเป็นประเด็นรองนะครับเพราะว่าประเด็นหลักที่สำคัญก็คือสิ่งที่กระทบพี่น้องประชาชนจริงๆจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อรถยนต์นะครับหรือบางคนซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสี่ยงตายกันบนท้องถนนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มอำนาจในการอนุมัติเพิกถอนอะไรต่างๆตามสไลด์นะครับก็จะมีอีกหลายมาตราซึ่งเราจะไม่ได้พูดคุยกันนะครับถ้าเกิดล็อกหลักการเป็น3ข้อซึ่งครม.ก็ลอกกับพรรคภูมิใจไทยกันมาเนี่ยแต่ร่างของผมเปิดกว้างนะครับร่างของผมร่างนี้นะครับเน้นเรื่องกระจายอำนาจให้อปท.จัดการเรื่องรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองคำถามที่สำคัญก็คือรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยมองอปท.เป็นผู้ประกอบการหรือมองเขาเป็นรัฐบาลท้องถิ่นตรงนี้มีความแตกต่างอย่างมากในหลักการนะครับถ้าท่านมองอปท.เนี่ยเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเหมือนบริษัทรถเมล์เนี่ยอันนี้คือร่างครม.อันนี้คือร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ให้เขามาร้องขอว่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มยังไงแต่ถ้าเป็นร่างของพรรคประชาชนนะครับเรามองอปท.คือรัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้องช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นคราวนี้มาดูนะครับว่าที่เดิมเนี่ยที่พยายามผลักดันเรื่องนี้มาจริงๆผลักดันมาทุกสมัยนะครับนี่สมัยที่3แล้วรัฐบาลในอดีตนะครับเขาก็บอกว่ากระจายอำนาจเพียงพอแล้ววันนี้ผมก็เลยต้องขอบคุณนะครับที่ทางรัฐบาลภูมิใจไทยอย่างน้อยมีท่าทีที่จะรับฟังกันเนี่ยไปคุยกันดีๆครับเพราะท่านก็หาเสียงเรื่องของกระจายอำนาจเหมือนกันนะครับอยากให้ท่านพูดแล้วทำอ่ะแต่จะทำไม่ทำเรื่องนี้จับต้องได้เป็นรูปธรรมมาช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วกระจายอำนาจมองอปท.เป็นรัฐบาลท้องถิ่นจริงๆอย่าพูดไปเรื่อยแล้วไม่ทำหรือปากบอกกระจายอำนาจแต่จริงกระชับอำนาจอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับเราควรจะมาหาลือกันอย่างจริงจังในประเด็นนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะมีข้อที่เราได้ยินนะครับเสมอว่ามีการกระจายอำนาจแล้วนะครับก็คือมันมีกฎกระทรวงนะครับฉบับที่64นะครับในปี67นะครับเพื่อเพิ่มเติมนะครับหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการการขอรับใบอนุญาตทั้งคณะกรรมการกลางนะครับแล้วก็คณะกรรมการจังหวัดนะครับตามโครงสร้างอำนาจปัจจุบันแต่ว่ามันไม่ยึดโยงกับประชาชนนะครับภาพซ้ายก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเป็นกฎกระทรวงฉบับที่64ปี67นะครับเป็นการแบบฟอร์มว่าจะต้องยื่นขอยังไงเนี่ยครับคือเขามองท้องถิ่นเป็นเหมือนบริษัทรถเมล์ครับอยากจะเดินรถเหรอมาขอดิมาขอชั้นส่วนกลางเนี่ยแบบฟอร์มว่าคุณจะต้องทำยังไงยื่นแบบฟอร์ม1 2 3 4ทำอย่างนี้แล้วจะอนุมัติไม่อนุมัติอีกเรื่องนึงนะแต่ของผมแตกต่างไงครับผมกระจายอำนาจจริงๆส่วนภาพขวานะครับเป็นโครงสร้างอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีแค่คณะกรรมการกลางกับคณะกรรมการจังหวัดอยู่แล้วแต่มันไม่แทบไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยมีตัวแทนท้องถิ่นแค่1คนในองค์ใหญ่เบ้อเร่อนะครับแต่รัฐมนตรีตั้งได้5คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประโยคหลักที่ท่านจะต้องพิจารณากันดีๆเนี่ยแนวทางที่รัฐเป็นอยู่ก็คือท้องถิ่นมีสิทธิ์ขอแต่มีสิทธิ์ขอไม่เท่ากับมีอำนาจนะครับแล้วก็การที่ท้องถิ่นมีตัวแทนอยู่แค่1คนในคณะกรรมการเนี่ยมันไม่มีอำนาจแน่ๆครับหัวโต๊ะก็มาจากระบบรัฐราชการส่วนกลางอีกข้ออ้างนึงที่ได้ยินเสมอนะครับคือไม่ต้องมีหรอกคณะกรรมการกทมผมเนี่ยก็ไปสอบถามท่านผู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับท่านชัดชาตินะครับจริงๆเคยถามตั้งแต่ปี67แล้วไม่กี่วันก่อนก็โทรหากันเพื่อสอบถามว่าจะเอาด้วยไหมท่านก็ขานรับนะครับในเรื่องของกระจายอำนาจขนส่งท่านบอกว่าเห็นด้วยในหลักการนะครับท้องถิ่นควรมีอำนาจจัดเส้นเลือดฝอยให้ตอบประชาชนได้มากขึ้นเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ปัจจุบันอันนี้ผมให้คลิปให้นาทีไปด้วยนะครับจะได้ไปดูนะฮะว่าคนที่เขาบริหารกันอยู่ในท้องถิ่นมาอยู่เนี่ยทุกวันนี้สสไปขอมีรถเมล์เส้นนั้นเส้นนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ท่านผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจต้องไปขอกรมการขนส่งทางบกแล้วกรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีความยึดโยงใดๆกับประชาชนเลย มาแข่งกันที่นโยบายเถอะครับอย่าแข่งกันที่แจกเงินในการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยโดยสรุปนะครับก็ผมอยากให้มองปัญหานะครับแล้วก็มาช่วยกันกระจายอำนาจช่วยกันทำท้องถิ่นให้เป็นรัฐบาลท้องถิ่นช่วยกันทำขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนแล้วผมก็ผลักดันเรื่องนี้มานานนะครับก็อันนี้ให้คลิปให้ลิงก์ไว้ช่วยท่านช่วยไปเปิดดูหน่อยนะครับก็เหตุผลก็คือเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่คนจนมีรถนะครับแต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับพวกผมแล้วก็ตั้งแต่สมัยอดีตพรรคอนาคตใหม่ไล่มาก้าวไกลจนเป็นพรรคประชาชนเนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้เสมอนะครับตอนนี้รัฐบาลก็น่าจะเห็นตรงกันในเรื่องของการกระจายอำนาจแต่ท่านอย่าพูดแล้วไม่ทำมาช่วยกันกระจายอำนาจอย่ากระชับอำนาจดังนั้นนะครับโปรดรับหลักการนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าขอขอบคุณนะครับที่ตอนนี้มติวิปรัฐบาลเนี่ยจะรับหลักการทั้ง3ร่างอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องโหวตกันจริงๆเนี่ยก็คือร่างใดเป็นร่างหลักตรงนี้ครับผมอยากให้ท่านคิดดีๆเลยท่านอย่ากลัวเสียหน้าครับชาวบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านลอกกันบ้านมาแต่ประเด็นก็คือถ้าท่านไม่เอาร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการล็อกไงครับว่าหลักการเขียนไว้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูหลักการของพรรคประชาชนสิครับที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบริการขนส่งสาธารณะและมีบทบาทในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในท้องที่ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นมันผิดตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนแต่อีก2ร่างล็อกไว้จะแก้3เรื่องและส่วนมากก็คือเกี่ยวกับสถานีขนส่งส่วนมากก็คือมองท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการดังนั้นนะครับสิ่งที่จะวัดใจกันก็คือรัฐบาลจะมององค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้อกอมองเขาเป็นรัฐบาลท้องถิ่นแบบร่างของพรรคประชาชนหรือมองเป็นข้อขอมองเป็นแค่ผู้ประกอบการรถเมย์อย่างร่างของภูมิใจไทยแล้วก็รัฐบาลที่ลอกกันมาเนี่ยครับมาช่วยกันเถอะครับมาช่วยกันปลดล็อกให้ท้องถิ่นนะครับขนส่งสาธารณะได้ในเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นได้กว่านี้มากนะครับก็หวังว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับพรรคที่หาเสียงไว้ในเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยรวมถึงคุมกระทรวงคมนาคมนะครับจะช่วยกันงัดกับระบบราชการกระจายอำนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นรัฐบาลท้องถิ่นไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการที่จะต้องมาเกาะโต๊ะขอรัฐบาลกลางเพียงแค่จะทำรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองเพื่อบริการประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณนิกรจำนง
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิกรจำนงครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้เสนอกฎหมายท่านประธานครับผมขอเสนอหลักการเหตุผลความจำเป็นก่อนเดี๋ยวจะค่อยลงมาคุยเรื่องรายละเอียดว่าใครลอกใครนะครับที่ท่านสุรเชษฐ์พูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงท่านสุรเชษฐ์เพราะท่านเป็นสนิทกันอยู่พูดตรงไปตรงมาตรงก็ตรงกันได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนหลักการนะครับการเสนอร่างพรบขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.เนี่ยต่อสภาผู้แทนราษฎรปวดพิจารณาเนี่ยขอพูดถึงหลักการก่อนว่าร่างที่ผมและพรรคภูมิใจไทยนับเสนอเนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพรบขนส่งทางบกปี2522เพื่อรองรับการดำเนินการขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งการบริการประชาชนที่เหมาะสมนะครับเหตุผลความจำเป็นนะครับโดยที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการใช้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนขีดเส้นใต้ครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการขนส่งและวิศวกรรมจราจรจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพรบการขนส่งทางบกปี2522เพื่อรองรับการบริการองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนอันจะทำให้ประชาชนในเขตนะครับได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงจึงต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับสาระสำคัญเป็นรายมาตราท่านประธานครับในมาตราที่1นะครับสาระสำคัญก็คือกำหนดชื่อเรียกของร่างกฎหมายนี้ว่าพรบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.นะครับเป็นการแก้ไขไม่ได้ยกเลิกนะครับมาตราที่2นะครับกำหนดวันมีผลบังคับใช้โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศและเขียนสุขเบิกษาเป็นต้นไปนะครับ มาตรา3นะครับร่างมาตรา3แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประจำจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการการขนส่งทางบกในระดับพื้นที่นะครับมาตรา4แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดสถานที่ที่จัดให้มีการตั้งสถานีขนส่งของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมแล้วก็ร่างมาตรา5แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งโดยสารขนาดเล็กเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสารและสุดท้ายร่างมาตรา6นะครับซึ่งเป็นมาตราในการจัดการเกี่ยวกับการสถานีขนส่งแก้ไขเพิ่มเติมในร่างของผมนะครับของภูมิใจไทยเนี่ยให้กรมการขนส่งทางบกสามารถมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสถานีขนส่งได้พร้อมกับปรับปรุงการขออนุญาตการเพิ่มบทบัญญัติสำคัญรองรับในกรณีที่ผู้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือทิ้งสถานีขนส่งเพื่อให้อำนาจกรรมการขนส่งทางบกเข้าดูแลดำเนินการแทนหรือยึดคืนมาบริหารจัดการได้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดือดร้อนท่านประธานครับผมจะอภิปรายนั่นหลักการและเหตุผลเสนอไปแล้วผมจะอภิปรายทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมีความพยายามมาโดยท่านสุรเชษฐ์เนี่ยนะครับตั้งแต่สภาสมัย25ผมอยู่ในสภาด้วยเป็นกรรมาธิการด้วยกันผมต้องเรียนท่านประธานว่าผมมีประสบการณ์ในการบริหารนะครับเป็นรัฐมนตรีดูแลขนส่งทางบกมา3ปีมีประสบการณ์พอสมควรท่านสุรเชษฐ์เองเนี่ยเป็นนักวิชาการนะครับมีความคิดเจิดจ้ามีความรู้สึกคุยกันบ่อยนะครับสนิทกันท่านเคยเสนอการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ผมไม่เห็นด้วยตั้งมาตั้ง3สมัยแล้วนะครับผมไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าหลักการของท่านเนี่ยมันทำให้ระบบการขนส่งอีโคโลจีการขนส่งแตกกระจายหมดนะครับผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นแล้วก็คุยกันมาก็ค่อยๆปรับกันมาสมัยสภาชุดที่แล้วผมไม่ได้เป็นแต่ก็ติดตามอยู่นะครับทีนี้ท่านบอกว่าเป็นการลอกกันมาท่านประธานครับไม่ใช่เป็นใครลอกใครเป็นความร่วมมือกันผมในฐานะนักบริหารนะครับเป็นนักการเมืองที่ดูแลเรื่องนี้อยู่คุมนโยบายร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีซึ่งอยู่บนบัลลังก์ด้วยว่าเรื่องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับร่างนี้ค้างอยู่รัฐบาลรับแล้วรีเทิร์นเข้าสภาขณะนี้ผมเป็นอนุวิปพิจารณากฎหมายผมดูร่างนี้ก่อนแล้วผมรีเจ็คโดยเชิญกรมขนส่งทางบกเข้าไปในอนุวิปพิจารณาเหมือนเดิมมันมีการคล้ายๆกระจายจนกระทั่งมันจะแตกตัวออกไปแล้วคุมไม่ได้เรามีความเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยมีความเห็นว่าร่างนี้ทางอนุวิปไม่รับอันนี้พูดกันตรงๆพูดความจริงกันไม่ต้องเกรงใจกันเพราะท่านสุเชษฐ์ก็ไม่เกรงใจคนอื่นเหมือนกันเวลาพูดนะครับทีนี้ตีตกอนุท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์เป็นคนมาบอกผมว่าได้คุยกับท่านสุเชษฐ์แล้วว่าอยากจะทำเรื่องนี้ให้เขาคือกระจายอำนาจออกไปมีเรื่องสายให้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปคุยเราก็เลยยกร่างขึ้นมาโดยร่วมกับกรมขนส่งทางบกแล้วก็กับผมกับพรรคนะครับคล้ายกันมากที่คล้ายเพราะเราร่วมมือกันเราเห็นเหมือนกันเราเห็นปัญหาเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่เพราะใครลอกใครแต่เห็นร่วมกันสองคนของท่านในเอกเทศมาตั้งแต่สภาสมัยก่อนแล้วจนมาถึงปัจจุบันก็ผมก็ยังไม่เห็นด้วยเอาละยอมให้ท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์อันนี้เป็นผมเห็นว่าไม่รู้ท่านทำคุณบูชาโทษหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอท่านรับปากแบบนั้นเราก็ร่วมกันทำกฎหมายนี้ขึ้นมาโดยกรมขนส่งทางบกเพิ่งเสร็จเนี่ยเพราะว่ารีบจะทำให้ท่านนั่นแหละจะกระจายอำนาจตามที่ว่านั่นแหละครับทีนี้ผมจะอภิปรายว่าปัญญาที่ผมไม่เห็นด้วยคืออะไรตอนที่ผมอยู่ในทำงานนี้อยู่เนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนั้นมีการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญมีการกระจายอำนาจบอกว่าไอ้ป้ายทะเบียนเนี่ยก็บอกท่านอธิบดีปัจจุบันด้วยว่ามีการบังคับให้กระจายออกไปที่เทศบาลทำท้องถิ่นทำผมไม่เห็นด้วยส านีขนส่งด้วยผมไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการประชุมกันท่านอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยเป็นรองนายกนั้นลงมาร่วมประชุมด้วยผมท้าว่าอย่างนี้การกระจายอำนาจเนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่ไหนเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่อยู่ที่การกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวมันเองคือเป้าหมายการกระจายอำนาจอยู่ที่ว่าประชาชนได้รับการบริการแค่ไหนไม่ใช่เรามาถึงตั้งก็กระจายอำนาจกระจายผมไม่ยอมผมบอกว่าผมท้ากันว่าถ้าการดูแลทะเบียนเนี่ยกรมขนส่งทางบกทำได้ดีกว่าต้องให้กรมขนส่งทางบกทำเราชนะเพราะว่ามันเป็นป้ายที่เรามารวมกันแล้วก็ข้อมูลอยู่ตรงกลางท่านสามารถจะไปต่อทะเบียนที่เชียงรายได้ทั้งที่รถท่านอยู่ในราชวาสสามารถควบคุมได้รถเนี่ยไปข้ามแดนถูกขโมยไปตรวจสอบได้หมดว่าใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราชนะสรุปสุดท้ายเนี่ยการทำป้ายทะเบียนเนี่ยให้กรมขนส่งทางบกทำนะครับแต่เงินค่าล้อเลื่อนต่างๆเนี่ยยกให้ท้องถิ่นหมดคือไม่เอาเลยเราดูแลเองเพราะบริการประชาชนได้ดีกว่านี่เราชนะครั้งนี้ขนส่งอะไรเรายอมตอนนั้นเนี่ยกระจายอำนาจออกไปนี่นะครับขออนุญาตท่านประธานขอเวลานิดหนึ่งกระจายออกไปเนี่ยเราก็ผมก็ทักว่าก็ได้แต่ว่าระวังให้ดีเพราะว่าการดูแลเนี่ยเหมือนกรมขนส่งทางบกเนี่ยรัฐบาลเป็นพ่อแม่กระจายออกไปหลายแห่งที่เขาตอบรับเช่นที่โคราชก็ดีที่จังหวัดใหญ่ๆเพราะทำแล้วคุ้มจังหวัดเล็กๆทำไม่ได้พอทำไม่ได้แล้วค้างอยู่ตรงกลางก็ทิ้งประชาชนเดือดร้อนมากเราต้องกลับเข้าไปดูแลเพราะหลักการก็คือว่าเอาจากสถานีใหญ่ๆเนี่ยที่ได้กำไรบ้างเล็กน้อยเอามาดูแลจุนเจือกับน้องคนเล็กนะครับมันเป็นครอบครัวในการดูแลเข้าไปดูแลจังหวัดต่างๆผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานรับทราบว่าในนราธิวาสยะลาปัตตานีเนี่ยผมไปตามดูแล้วเนี่ยสถานีขนส่งไม่มีเลยเราถึงมีปัญหาเรื่องประชาชนตรงนั้นรู้สึกว่าเหมือนเป็นพลเมืองชั้น2สถานีขนส่งไปมาเลเนี่ยดีกว่าเข้าไทยไม่มีไม่สามารถจะตั้งได้เพราะถ้าตั้งเนี่ยไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเรามีงบ25ล้านไม่สามารถตั้งในเมืองได้พออยู่ข้างนอกมันมีความไม่ปลอดภัยไม่มีคนไปใช้ผมต้องให้ครม.อนุมัติงบประมาณ25ล้านเพื่อซื้อสถานซื้อที่ดินนะครับทำสถานีขนส่งที่ยะลาปัตตานีแล้วที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยถึงอยู่กลางเมืองโดยใช้งบ25ล้านบวกกับงบก่อสร้างอีก25ล้านเป็น50ล้านในจังหวัดสตูลเนี่ยปัจจุบันก็ตอนนั้นขอแล้วทางสำนักงบบอกว่าที่สตูลยังไม่มีระเบิดเลยก็เลยไม่ให้ผมโกรธมากตอนนั้นท่านประธานลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ใช้กลไกเหล่านี้ท้องถิ่นต่างๆเหล่านั้นไปทำสถานีขนส่งที่ไหนทำนอกเมืองมันมีความไม่ปลอดภัยประชาชนไม่ใช้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันหลักการตรงนี้รวมทั้งสถานีขนส่งสายใต้ท่านประธานครับอยู่สามแยกไฟฉายมีที่อยู่นิดเดียวไปจอดคนไปจอดเนี่ยเขามาเก็บค่าจอดเพราะมันเป็นท้องถิ่นไม่ให้เนี่ยถูกซ้อมผู้โดยสารเราย้ายไปอยู่ที่ปัจจุบันที่สายใต้ที่พุทธมณฑลเป็นที่ที่เป็นของรัฐเท่านั้นถึงจะไปทำได้เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวรัฐเป็นคนไปทำเองแล้วก็สามารถไปทำเพราะว่ารัฐสามารถทำได้ปัจจุบันที่ใช้อยู่ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าไปดูเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่าปรัชญาของการกระจายอำนาจไม่ใช่อยู่ที่การกระจายอำนาจอยู่ที่ประชาชนได้รับการบริการที่ดีทีนี้มาในหลักการตรงนี้การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นหลักการนะครับสำคัญการให้ท้องถิ่นเป็นโอเปอเรเตอร์ในร่างทั้งของครม.ทั้งของเราเนี่ยอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เดิมไม่มีให้ทำได้นะครับผมเนี่ยอยากเสมอว่าให้กทม.มารับขนส่งทั้งไอ้ขอสมก.ไปเสียเราให้เงินท่านประธานครับค่าป้ายทะเบียนไป 2-3 พันล้านต่อปีแทนที่เขาจะเอามาช่วยเอาละไปทำอุโมงค์ก็เรื่องของคุณแต่ว่าเงินจากป้ายทะเบียนตรงนี้เอามาให้เป็นค่าโดยสารให้ประชาชนแชร์เป็นค่าโดยสารจากกทม.สักส่วนหนึ่งดีไหมเหมือนเมืองต่างๆที่เขาให้นั่งฟรีด้วยซ้ำนี่เราให้ใครให้ผู้ประกอบการไปสู้กับประชาชนผู้เดินทางตายคู่สิ่งเหล่านี้เราต้องการจะแชร์อยากให้กทม.มาทำเองด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เราต้องพิจารณากรุงเทพมหานครท่านประธานครับขนส่งบางบกกลางเนี่ยอยู่ที่กทม.ผู้ว่าเนี่ยเป็นกรรมการอยู่มันคอนโทรลกทม.เนี่ยเป็นเมืองหลวงไม่ใช่จังหวัดกทม.รถจาก70 76จังหวัดเข้ากทม.ทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่คอนโทรลดีๆเนี่ยมันจะแตกกระจัดกระจายหมดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยรถตู้แล้วไปจอดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไอ้สถานีขนส่งที่ย้ายไปย้ายมาเป็นปัญหาเรื่องอีโคโลจีระบบการเชื่อมโยงให้จังหวัดต่อจังหวัดเนี่ยเอารถต่อเนื่องกันไปแล้วเวลาเข้ามากรุงเทพเวลาผ่านจังหวัดไม่งั้นคุณก็อยู่เฉพาะจังหวัดของคุณแล้วการเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นปัญหาเยอะในเรื่องอีโคโลจีของการขนส่งเราศึกษาเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วสุดท้ายครับท่านประธานครับสถานีขนส่งเนี่ยผมในร่างของผมที่เสนอของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอไปเนี่ยอนุญาตให้ทำได้แต่ท่านประธานครับเดินเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่า3จังหวัด4จังหวัดไม่มีที่ที่อยู่ในเมืองที่จะทำได้ข้างนอกก็ทำไม่ได้แต่สมัยนั้นเนี่ยมีอย่างเช่นโคราชก็ดีขอนแก่นก็ดีเขานิยมทำกันปัจจุบันมีปัญหาใหม่ท่านประธานครับผู้ประกอบการที่อยู่ตรงนั้นที่ของเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเก็บค่าบริการได้กำไรตอนนี้เขาทำเป็นศูนย์การค้าได้กำไรมากกว่าเขาทิ้งท่านประธานครับเขาพร้อมที่จะไปทำอย่างอื่นทีนี้ปัญหาก็คือแล้วสถานีขนส่งของประชาชนอยู่ตรงไหนล่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทิ้งไปแล้วไม่ทำในร่างนี้เรากำหนดว่าถ้าในกรณีที่รัฐมีความรู้สึกเห็นว่าสถานีขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้หรือเขาคืนหลายจังหวัดที่จะคืนมาเดิมเนี่ยแบกไม่ไหวก็จะคืนมาทางกรมขนส่งทางบกหรือทางรัฐต้องเข้าไปดูแลแทนไม่งั้นไปจนเดือดร้อนขณะนี้มันค่าที่มันแพงเขาเอาไปทำอย่างอื่นมีกำไรมากกว่าแล้วสถานีขนส่งจะไปอยู่ที่ไหนรัฐก็ต้องสามารถเข้าไปดูแลได้ในร่างนี้เราก็เลยยืนเพราะว่าเรื่องนี้ผมเคยชี้และเป็นผลตามนั้นมาแล้วดังนั้นในจุดตรงนี้เองก็เลยเคร่งครัดอยู่ตรงนี้สุดท้ายท่านประธานครับขณะนี้มีร่าง3ร่างเข้ามามีร่างของท่านประธานไอ้ของท่านครม.เข้ามาด้วยซึ่งผมดีใจเวลาเรารับทั้ง3ร่างเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง3ร่างร่างของท่านสุรเชษฐ์เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่รับร่างของเขาเป็นร่างหลักแล้วมันจะเฟลไปมันจะไม่ได้ได้หมดเพราะรับทั้ง3ร่างผมเรคคอมเมนต์ผมเสนอว่าให้ยึดเอาร่างของครม.เป็นหลักเพราะมันไม่กระจายเดี๋ยวถ้าไปรับเอาร่างของท่านสุเชษฐ์เป็นหลักเนี่ยยุ่งยากมากในอนาคตทีนี้ท่านมีหน้าที่อย่างเดียวต้องพิสูจน์ว่าไอ้หลักการแต่ละมาตราของท่านเนี่ยถ้ามันดีจริงเราเอาเข้ามาได้เถียงกันก่อนพิจารณากันก่อนเรามีประสบการณ์ทางกรมก็มีหลักการอยู่นะครับมาดูถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่ามันดีจริงแล้วก็มันจุได้แต่ผมเห็นว่าถ้าไปเอาร่างนั้นเป็นหลักเนี่ยเราจะมีปัญหาในการพิจารณาชั้นกรรมธิการหนักแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการปิดกั้นแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเรามีประสบการณ์เราไม่ได้มีแต่ความฝันเราไม่ได้มีแต่ความคิดเราอยากจะทำให้มันดีที่มันเป็นไปได้จริงครับก็อยากจะขอให้สนับสนุนร่างของทั้งของครม.ทั้งของท่านสุรเชษฐ์นะครับและทั้งของพรรคภูมิใจไทยแต่ขอให้ยึดเอาร่างของครม.เป็นหลักดีกว่าครับก็ขอให้เชื่อจากคนที่ทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องยาวนานขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญคณะรัฐมนตรี
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสิริพงษ์อัคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในนามของคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้นะครับหลักการนะครับในการแก้เพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ.2522มีหลักการ3ข้อดังนี้นะครับ1เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในบทเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนะครับแก้ไขอำนาจเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนะครับ2นะครับกำหนดให้องค์การปกครององค์การของรัฐนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสหกรณ์หรือสหการนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนะครับประกอบการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งโดยรถเล็กนะครับ 3. แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจมอบหมาย ให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีการขนส่งนะครับและมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการการขออนุญาตจัดตั้งสถานีขนส่งนะครับอันนี้คือหลักการเหตุผลก็เนื่องจากว่าพรบขนส่งทางบกเนี่ยนะครับมีการใช้ตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาหลังจากนั้นในปี2542ก็ได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าพรบขนส่งทางบกประจำปี2522เนี่ยมีความล้าสมัยแล้วก็มีความคับข้องในการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นที่มาของการนำเสนอร่างพรบฉบับนี้นะครับผมนำเสนอหลักการและเหตุผลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้เสนอญัตติอภิปรายนะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาให้ความเห็นต่างๆมากมายผมนั่งลองฟังท่านสมาชิกที่ท่านได้เสนอญัตติมาเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับ20นาทีเนื้อหาสาระผมรับฟังท่านหมดนะครับแต่อีกประมาณ10นาทีที่เป็นเรื่องของการกระแนะกระแหนเป็นสีสันเนี่ยผมก็ถือว่าไม่เป็นสาระแล้วกันนะครับผมเอาแค่20นาทีพอผมลองฟังท่านมาท่านถามว่าลอกการบ้านใครหรือไม่นะครับระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับรัฐบาลผมก็ต้องเรียนท่านว่าตอนเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยผมก็ให้เพื่อนลอกการบ้านบ่อยเวลาเพื่อนลอกการบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแก้อะไรหรอกครับนั่นเขาเรียกว่าลอกการบ้านแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการพูดคุยกันปรึกษาหารือกันโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญมันก็คงไม่ต่างกันหรอกครับมันก็คงเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าหลักคิดเดียวกันและก็เป็นอย่างที่ท่านอดีตรัฐมนตรีนิกรได้พูดนะครับผมก็ปรึกษาหารือท่านครับเพราะผมเชื่อครับว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้แต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องของการบริหารเนี่ยถ้าใช้จินตนาการมากเกินไปโดยที่ไม่เอาประสบการณ์ของผู้ที่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความหายนะได้เช่นเดียวกันผมก็มาพร้อมกับการตั้งคำถามครับว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถกระจายอำนาจให้การองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้นเพราะตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีมา5เดือนเนี่ยมีการหารือเยอะมากนะครับมีการหารือเยอะมากว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี้อยากจะขอเดินรถแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นข้อจำกัดจริงๆครับว่าทำไมท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาอยากจะเดินรถทำไมเขาต้องมาขอคณะกรรมการขนส่งกลางคณะกรรมการขนส่งกลางเนี่ยเขาจะไปรู้หรือว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีความต้องการแบบไหนอย่างไรเห็นด้วยครับผมก็ได้ไปดูเรื่องเก่าๆครับมีประกาศของกรมการขนส่งทางบกนะครับประกาศของกระทรวงปี2567ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถเดินรถได้ผ่านมา2ปีครับปรากฏว่ามีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแจ้งความจำนงที่จะเดินรถเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนเนี่ยทั้งหมด5จังหวัดและล่าสุดนะครับก็มีบางจังหวัดที่เคยขออนุญาตไว้แล้วก็แจ้งกลับมาบอกว่าประสงค์ว่าจะไม่เดินแล้วเพราะเห็นว่าไม่คุ้มค่าแล้วนะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าเอาละมีคำถามมากมายผมได้มีโอกาสไปตรวจขนส่งหลายที่ครับเราก็ได้เห็นว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางที่มีพื้นที่เหมาะสมแต่ทุกครั้งที่เราไปดูเราจะเจอปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าที่ใดที่เคยมีที่แรกอยู่แล้วพอย้ายไปที่ที่สองเนี่ยก็ประชาชนก็จะเดือดร้อนละประชาชนก็จะเดือดร้อนว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลเกิดความไม่คุ้นชินราคาที่ดินไม่สูงเป็นภาระขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไปหรือไม่หลายๆเรื่องครับก็นำมาประเดประดังกันจนเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราต้องมีการปรับปรุงจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับจริงๆเนี่ยมีอีกหลายเรื่องมากๆที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกที่เราเห็นว่าพรบ.ปี 22เนี่ยล้าสมัยแต่คนละหมวดหมู่กันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็จะนำเสนอไปในวาระต่อๆไปแต่ต้องเรียนครับว่าทันทีที่ผมได้เห็นปัญหาผมก็ได้มอบ นโยบายให้กับทางกรมการขนส่งทางบกว่าควรจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน 3-4-5 เรื่องนะครับที่ทำในอนาคตเนี่ยที่เรากำลังจะเตรียมเสนอเนี่ยยังมีเรื่องเกี่ยวกับ CC รถมอเตอร์ไซค์อีกยังมีเรื่องเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอีกยังมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าบริการของรถแท็กซี่อีกคือมีหลายเรื่องครับที่เป็นประโยชน์มากแต่บังเอิญว่าท่านสุรเชษฐ์บอกว่าเนี่ยมีกฎหมายฉบับนึงนะที่ท่านสุรเชษฐ์เป็นผู้เสนอแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นกฎหมายที่ส.ส.เสนอแล้วเข้ามาพิจารณาในวาระแรกรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องครับผมไม่ได้ขัดข้องที่ผมทำเนี่ยท่านจะบอกว่าผมทำมาประกบท่านหรืออย่างไรแล้วแต่ไม่เป็นไรผมให้เกียรติท่านในฐานะที่ท่านยื่นนะครับแต่ผมไม่คิดว่ายื่นก่อนยื่นหลังอันไหนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความสง่างามมีความหล่อความเท่มากกว่ากันไม่ใช่มันอยู่ที่สาระสำคัญว่าเราต้องการจะยื่นเพื่อทำอะไรแน่นอนครับรัฐบาลยื่นเราก็มีกระบวนการขั้นตอนเยอะครับเรามีกระบวนการขั้นตอนเยอะเราต้องแขวนรับฟังความคิดเห็น2เดือนเสนอเข้าครม.เสร็จแล้วไม่พอต้องเวียนหนังสือกว่าหน่วยงานจะตอบกลับมาอีกแต่เราก็พยายามทำมาให้ทันเพื่อให้งานของท่านเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะครับฉะนั้นผมฟังท่านมาประมาณ20นาทีผมจับใจความสำคัญได้ว่าท่านมีบอกว่าสิ่งที่ท่านอยากทำสิ่งที่ท่านไม่อยากทำท่านบอกว่าต่อไปนี้จังหวัดควรจะให้อนุญาตผู้ประกอบการได้เองอันนี้เรามีครับท่านบอกว่าจังหวัดควรจะกำหนดเส้นทางเดินรถได้เองอันนี้เรามีครับท่านบอกว่าจังหวัดควรจะกำหนดค่าโดยสารได้เองอันนี้เราก็มีครับแต่เราก็จะมีมากกว่านั้นอีกหน่อยนึงครับนั่นก็คือเราก็บอกว่าแต่ว่าท่านบอกว่าอยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยากจะให้พื้นที่อยากจะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นประธานในคณะกรรมการประจำจังหวัดอันนี้เราไม่มีครับแต่ที่เราไม่มีนั่นเพราะเรามีเหตุผลจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาไม่ใช่อยากจะรวมอำนาจครับไม่ใช่อยากจะรวมศูนย์ครับแต่มันเป็นหลักของการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาลเราไม่ได้มองว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะเราบอกว่าที่สามารถทำได้เนี่ยรัฐก็สามารถเดินรถได้ถ้าท่านจะไปตีว่าเราใช้ประโยคนี้แล้วบอกว่าเขาถือเป็นผู้ประกอบการอย่างนี้เราก็ถือว่ารัฐเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันนี่คือความเท่าเทียมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์สหการทุกคนเมื่อคุณจะเดินรถให้บริการประชาชนแล้วคุณถือว่าเป็นผู้ประกอบการหมดทั้งสิ้นไม่ได้หมายความว่าศักดิ์ศรีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงครับแต่นี่คือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพราะในการบริหารจัดการนั้นผมต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่ารัฐบาลต่อให้เป็นท้องถิ่นหรือต่อให้เป็นรัฐบาลกลางเราไม่สามารถให้บริการทุกสายทางได้ภายใต้ภาระงบประมาณที่เรามีจำกัดเช่นนี้หรอกเรายังมีความจำเป็นครับที่จะต้องให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่เขาคิดว่าเขาสามารถให้บริการได้ดีกว่าภาครัฐเขาได้มีโอกาสด้วยซึ่งประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวประชาชนเพราะประชาชนจะเป็นผู้เลือกเองแต่สิ่งที่เราเจอคือทุกคนที่ได้มีโอกาสในการเดินรถทุกคนอยากจะได้สายเดินรถที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะนั่นหมายความว่ากำไรของเขาจะมากที่สุดหรือผลประกอบการขาดทุนของเขาจะน้อยที่สุดอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งขสมกครับมีทั้งเอกชนที่เรียกว่าไทยสมายบัสครับทุกวันนี้เอกชนก็มาร้องขอว่าขอสายที่ดีที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ขสมกก็บอกว่าขอสายที่ดีที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คือทุกคนอยากจะได้สายที่ดีที่สุดทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอยากแบกขาดทุนหรอกครับดังนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ประกอบการแล้วเมื่อเขาเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วการที่ให้เขาไปเป็นเรกูเลเตอร์ด้วยเนี่ยจึงเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเมื่อมันเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าธรรมาภิบาลมันลดลงนะครับแล้วความร่วมมือจากภาคเอกชนมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรผมไม่ทราบว่าท่านเนี่ยจะกระแดะกระแหนว่าเป็นอย่างไรสำหรับรัฐบาลชุดนี้ สำหรับพรรคภูมิใจไทยแต่สิ่งหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ทำก็คือว่าผมไม่เอาคนที่ทำธุรกิจอะไรมาออกกฎหมายของตัวเองผมในอดีตผมอาจจะทำธุรกิจจัดสรรนะครับผมก็ไม่มีทางที่จะเสนอธุรกิจจัดสรรด้วยตัวผมเองเพราะถ้าจะให้ผมบอกว่าผมมีความรู้ผมมีประสบการณ์แล้วให้ผมมาเสนอกฎหมายที่เป็นอาชีพของผมผมไม่ทำครับเพราะนั่นมันคือการขัดกันซึ่งผลประโยชน์เหมือนกันครับผมไม่เอาคนที่ทำอาชีพกลั่นสุรามาออกกฎหมายสุราเพราะนั่นเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ส่วนเหตุผลที่ท่านจะบอกว่านั่นคือการเอาพุทธเดอะไรท์แมนออนเดอะไรท์จ็อบแล้วแต่แต่สำหรับเรามองว่านั่นคือการขัดกันซึ่งผลประโยชน์เช่นเดียวกันครับเราไม่สามารถให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปเป็นประธานในที่ประชุมได้เพราะประธานในที่ประชุมมีส่วนอย่างยิ่งครับในการกำหนดว่าจะประชุมเมื่อไหร่วาระการประชุมจะมีอะไรบ้างซึ่งสิ่งนี้เราทำไม่ได้และผมก็เชื่อว่าด้วยการปกครองในแบบนี้ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยที่มีผู้การตำรวจประจำจังหวัดเนี่ยองค์กรที่มาจากส่วนกลางยังมีส่วนอย่างมากครับในการบริหารจัดการและในการอำนวยความสะดวกมีความคล่องตัวสูงกว่าท้องถิ่นในพรบฉบับนี้ที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปท่านอยากจะให้กำหนดราคาได้ในจังหวัดกำหนดสายทางได้ในจังหวัดท่านไม่อยากจะเห็นตรอไม่อยากจะให้ท้องถิ่นต้องไปทำตรอเราก็ไม่มีครับในเรื่องนี้เราก็ไม่มีอะไรที่เป็นภาระอะไรที่ท่านบอกว่ากระจายอำนาจไปเลยแต่สิ่งที่ท่านบอกว่าไม่อยากจะเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสาระของเราฉะนั้นด้วยหลักการและเหตุผลเนื้อหาสาระของร่างรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าครอบคลุมจากที่ฟังที่ท่านพูดมาที่มันจะต้องถกเถียงกันเนี่ยผมเชื่อว่าก็เพียงเหลือแค่โครงสร้างของในจังหวัดเท่านั้นเองว่าโครงสร้างควรจะเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่าไปคุยกันในกรรมาธิการผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงครับเราทำงานเราเขียนกฎหมายเราดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างนะครับมีกรรมการบางชุดที่พิจารณาที่เป็นอนุกรรมการที่พิจารณาเอาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครผมยกตัวอย่างวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเรื่องนึงที่ผมเนี่ยได้รับร้องเรียนมากจากวินมอเตอร์ไซค์ก็คือเสื้อกั๊กวินเนี่ยไม่ได้เพิ่มบางที่บางเขตพื้นที่เนี่ยไม่ได้เพิ่มมาเป็นเวลา10ปีละเสื้อกั๊กก็วนอยู่นั่นน่ะจำนวนก็เพิ่มไม่ได้ลดไม่ได้เราก็หาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเสื้อกั๊กวินเนี่ยถึงไม่เพิ่มทั้งที่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนเป็นไรเดอร์มีมากขึ้นคนทำอาชีพเหล่านี้มีมากขึ้นก็ปรากฏว่าอำนาจในการกำหนดว่าใครจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีขนาดมอเตอร์ไซค์มีปริมาณเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เนี่ยเป็นอำนาจของเขตเป็นอำนาจของอนุซึ่งเขตเป็นประธานแล้วปัญหาที่เราเจอคือบางเขตนะครับผมว่าไม่น้อยกว่า 30% ไม่มีการประชุมมาเป็นระยะเวลานานแล้วและกรรมการกลางเนี่ยก็ต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดที่เราทำเนี่ยคือเราทำจากปัญหาที่เราเห็นและผมก็เชื่อครับว่าท่านไปสัมภาษณ์เลยครับไม่ต้องเป็นท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วครับท่านไปสัมภาษณ์ทุกคนที่เป็นผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่านไปถามว่าอยากจะเห็นการกระจายอำนาจขนส่งไหมทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับโดยหลักการเห็นด้วยแล้วท่านลองไปถามต่อสิครับว่ากำหนดว่าต้องทำเลยเอาไหมผมไม่เชื่อว่า 100% ที่จะบอกว่าเอานะครับฉะนั้นผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราคิดตรงกันว่าเรามีความต้องการที่จะกระจายอำนาจผมคิดว่าร่างของรัฐบาลเนี่ยเราทำมาครอบคลุมพอสมควรเพราะหลักใหญ่ใจความหัวใจสำคัญคือวันนี้ถ้าเรามีคำถามว่าทำไมท้องถิ่นกำหนดสายทางเองไม่ได้พรบนี้เป็นคำตอบวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าทำไมท้องถิ่นอนุญาตให้คนในท้องถิ่นเองไม่ได้อันนี้เป็นคำตอบถ้าเราจะบอกว่าทำไมท้องถิ่นจะกำหนดราคาเองไม่ได้อันนี้เป็นคำตอบโดยร่างพรบนี้บอกว่าเมื่อท้องถิ่นเมื่อจังหวัดตัดสินแล้วไม่จำเป็นต้องส่งมากรรมการกลางครับกรรมการกลางลดอำนาจตัวเองด้วยแต่สิ่งที่เราขอเพิ่มคือเราขอเพิ่มเรื่องสถานีขนส่งครับสถานีขนส่งทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่สถานีขนส่งไม่ใช่ว่าสเปะสปะนะครับ วันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นผู้แทนต่างจังหวัดเนี่ยท่านเห็นปัญหาแน่นอนว่าขนส่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอกชนโอเคเราไปทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าท้องถิ่นที่เขาทำณวันแรกที่เขาอยากจะทำเขามีความตั้งใจครับว่าอยากจะทำเวลาผ่านไปฐาน

0: เนื้อหาครอบคลุมเพียงพอถ้าเรามาโฟกัสในเรื่องของการที่ว่าเอาละเราจะกระจายอำนาจอย่างไรให้ท้องถิ่นเขาสามารถทำได้และผมเชื่อว่าพรบนี้ไม่ได้ด้อยค่าท้องถิ่นครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแน่นอนเพราะท่านเป็นหนึ่งในนั้นแล้วองค์ประกอบไม่ได้มีแค่อบจ.ครับท้องถิ่นท้องที่ที่มีความเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่องค์ประกอบในพื้นที่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นต้องฝากท่านด้วยนะครับและที่สำคัญคือในการเดินทางต่างๆเนี่ยมันมีทั้งในจังหวัดและก็นอกจังหวัดภาระท้องถิ่นเขาก็มีเยอะผมคิดว่าเราเลือกทางที่มันสามารถปฏิบัติได้แล้วผมก็เชื่อว่า 3-4 ข้อที่ผมพูดไปไม่ได้ขัดหลักการกับที่ท่านพูดมาเมื่อ30นาทีที่แล้วเลยนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านประธานที่เคารพครับร่มธรรมคำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานในวาระที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับจากที่ผมได้ไปหารือมากับทางวิฝ่ายค้านรวมถึงผู้เสนอพรบด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากนะครับเกือบจะ20คนในขณะนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับที่ต้องการที่จะอภิปรายด้วยแต่วันนี้เนื่องจากหลายพื้นที่นะครับมีอุทกภัยนะครับก็หลายท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะขอหารือท่านประธานครับว่าหากวันนี้เนี่ยไม่สามารถพิจารณาจนจบนะครับขอให้ท่านประธานได้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ทั้ง3ฉบับซึ่งเสนอโดยท่านสุรเชษฐ์ครับท่านนิกรแล้วก็ของคณะรัฐมนตรีนะครับไปพิจารณาต่อในการประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่7ตุลาคม2569เป็นระเบียบวาระเรื่องด่วนที่1ถึง3ตามลำดับครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ทางวิปฝ่ายค้านคุณผลิตว่าไง
3: ครับเดี๋ยวตอบแทนผลิตนะครับถ้าผลิตมาหารือแล้วไม่มีปัญหาครับเอาตามนั้นครับ
2: เอาตามคือคุยกันแล้วนะตกลงกันแล้วนะคือจริงๆอย่างนี้ด้วยคือพรบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องจุกจิกเพราะว่าการกระจายอำนาจเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีอปจสามารถทำได้ใช่ไหมแต่อปตเทศบาลไม่กล้าทำเพราะว่าติดเรื่องของระเบียบนี่อยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยไปศึกษาข้อดีข้อเสียให้เยอะๆอันนี้มันมีผลนะคะเพราะว่าเอกชนหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งขนส่งทำเองเนี่ยถ้าบอกว่าเรียกว่าที่เมื่อกี้ฟังนะทางคุณสุรเชษฐ์ก็ดีรัฐมนตรีก็ดีอยากให้เอามารวมมาคุยมาคิดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะออกมาจากความคิดของสมาชิกที่ลงชื่อทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สมาชิกทุกคนกลับไปศึกษาร่างพรบ.อันนี้ให้ดีนะคะแล้วค่อยเอามาอภิปรายกันในคราวหน้านะคะวันนี้พอสมควรแล้วขออนุญาตปิดประชุม

ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569จากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในวันนี้ก่อนเริ่มการประชุมมีการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อที่24จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การประชุมเมื่อเวลาประมาณ 9:00 น.และเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานในที่ประชุมได้มีการสั่งให้ปิดการประชุมนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ซึ่งในส่วนของวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงการประชุม

0: นะครับจุดไหนอีกก็เพิ่มเติมมานะครับขอบคุณมากอย่าลืมแชร์ด้วยนะการแชร์ของท่านเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับตัวทีมงานด้วยแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับสวัสดียามเย็นคุณบอลนะครับข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นๆบ่ายๆแบบนี้นะครับอยู่ที่หมู่10ตำบลไพรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเปิดในส่วนของหอกระจายข่าวด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะครับผู้ใหญ่แฟรงค์ส่งเข้ามาขอบคุณมากคุณโอด้วยแล้วก็คุณพิษสมัยเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนจุดไหนอีกนะครับเพิ่มเติมกันมาได้เลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับ17:32นะครับมีแจ้งมาแถวแจ้งวัฒนะตอนนี้โหฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากที่ฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าฟังรายการไปตลอดเส้นทางเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้17:33ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนแถวรัชดานะครับมีแจ้งมาโอ้โหเรียกว่าฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางในเส้นถนนเส้นนั้นด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีด้วยบอกว่าเทศบาลเมืองราชบุรีตอนนี้ปักธงแดงนะครับเตือนด่วนครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยแนะนำคุณฟังนะครับไปติดตามในเพจสำคัญเพื่อที่จะได้รู้ได้ทราบแล้วก็ฟังสวทของเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะสังเกตดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักแล้วมาแรงมากอะไรที่ไม่เคยเห็นนี่วันนี้มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยจันทบุรีครับคุณสิงห์ตอนนี้บอกว่าฝนยังไม่ตกเลยนะครับคุณสิงห์ขอบคุณมากที่ฟังอยู่แล้วก็สื่อสารข้อมูลสำคัญมาด้วยนะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็นำเรียนกับข้อมูลแล้วก็ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมมาจุดไหนที่อยากจะสื่อสารกันนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เบอร์โทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับน้ำท่วมขังตลอดที่แจ้งวัฒนะ14นะครับแจ้งมาหน้าเดอะมอลล์งามวงวานครับก็ต้องบอกว่าฝนกระหน่ำมาเลยทีเดียวจุดอื่นๆมีน้ำท่วมหรือเปล่าฝากแฟนๆหรือว่าฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งเพิ่มเติมมาได้นะครับมาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเจอปัญหาอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับหรือว่าส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมีปภ.ครับรายงานเรื่องของน้ำท่วม30จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กทม.ก็เร่งระดมเรื่องของทรัพยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยใน30จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างครับ30จังหวัดมีพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์นะครับมีกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับมีกาญจนบุรีอ่างทองนะครับมีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรามีสระแก้วครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีมีตราดแล้วก็บุรีรัมย์มีชัยภูมินะครับสุรินทร์ชุมพรรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตพงศิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์นะครับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ประกอบกับเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เป็นน้ำเหนือไหลมาสมทบกับมวลน้ำในพื้นที่ภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัย30จังหวัดนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จุดไหนเป็นจุดสำคัญต่างๆแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามด้วยนะครับจะได้สื่อสารแล้วก็บอกกล่าวนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับข้อความส่งมานนทบุรีตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันมาครับจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งทางด้านของ02-276-9721แจ้งมาเรื่องราวของรถที่เรียกว่าจมน้ำด้วยบนไปหาข้อมูลให้แล้วครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งสคบให้แล้วนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบ เรื่องของอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรถถูกน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็มีการกระจายข้อมูลช่วยเหลือเต็มที่ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนนะครับให้สคบนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่ามีหลายจุดเลยนะครับที่รถถูกน้ำท่วมจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรถยนต์นะครับหรือว่ารถที่ท่านใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับเดินหน้า9มาตรการนะครับออกมาแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบครับประเมินนะครับแล้วก็ประสานเรื่องความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับ1เลยการเคลื่อนย้ายรถนะครับการประเมินเรื่องค่าซ่อมฟรีช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงการเคลมประกันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนกลุ้มนะเข้าใจเลยนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจด้วยนะครับเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้เพราะว่ามีบางคนก็โทรมาบอกว่าโอ้ยังผ่อนอยู่เลยแล้วมาเจอรถน้ำท่วมอีกนะครับพร้อมกับป้องกันการฉวยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบขณะนี้นะครับล่าสุดนี่ก็เริ่มมีประชาชนทยอยนะครับติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบและเยอะมากเหมือนกันนะครับที่ทั้งโทรมาทั้งประสานข้อมูลเข้ามาตอนนี้ครับลำดับต่อไปคือเจ้าหน้าที่ตอนนี้รับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอรับเรื่องเสร็จปั๊บเนี่ยก็ประสานหน่วยงานนะครับรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นสคบประสานให้แล้วนะครับในส่วนที่ท่านแจ้งมาเรื่องของความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วประชาชนบางคนต้องไปหารถยกตอนนี้รถยกราคาสูงใช่ไหมครับตอนนี้มีหลายคนแจ้งมาหมื่นนึงบ้าง20,000บ้างนะครับก็ต้องหาอู่อีกพอหารถยกแล้วไปหาอู่ซ่อมรถก็ต้องแบกรับปัญหาค่างวดอีกโอ้โหสามเด้งเลยนะรถลากรถยกอู่ซ่อมลากไปอู่ซ่อมค่าผ่อนงวดอีกนะครับนี่คือ3ปัญหาหลักที่ต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆเลยของพี่น้องประชาชนสารต่อให้แล้วครับเชื่อมต่อให้ข้อมูลประสานกับสคบประสานความช่วยเหลือในทุกๆขั้นตอนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้ติดตามอยู่นะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับตามเรื่องนี้ให้ก่อนการเคลื่อนย้ายรถนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าต้องใช้รถรากบ้างนะครับรถที่นำไปให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปอู่สคบครับประสานให้ในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับโดยรับแจ้งว่าทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลตอนนี้มีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะครับก็สามารถโทรไปเห็นไหมเบอร์นะครับสายด่วน191ตอนนี้ใครอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนครบาลเขามีรถยกให้บริการนะครับโทรได้เลย191ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยก็จะคิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนนะครับต้องย้ำเลยว่าไม่มีการฉวยโอกาสไม่มีการโกงราคาไม่มีการขึ้นราคาโดยเด็ดขาดอันนี้ย้ำนะครับย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนเห็นตามข่าวอยู่เดือดร้อนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะเลยเรื่องของรถยกที่มีการปรับราคาขึ้นสูงหลักพันหลักหมื่นหลายคนบอกโอ้โหฉวยโอกาสจริงๆนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถสอบถามค่าบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้เพิ่มอีก1ช่องทางบริการดังกล่าวครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับอ่ะมาดูกันเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมนะตรงนี้สคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบประสานต่อครับกำลังจะเข้าซ่อมก็ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคม อู่กลางการประกันภัยประเมินราคาค่าซ่อมนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประเมินค่าซ่อมฟรีนะครับส่วนลดค่าอะไหล่แท้เบิกห้างนะครับการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อแล้วก็ที่สำคัญครับประสานต่อให้อีกส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็แจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อตอนนี้มีมาตรการออกมาแล้วนะครับทั้งลดค่าอะไหล่ลดค่าแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้หายความกลุ้มหายความกังวลใจประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อศูนย์บริการของรถยนต์ที่ใช้นะครับทั้งเรื่องของการสอบถามก่อนส่วนรถต่างๆระยะเวลาคุณบอลซ่อมกี่วันโทรไปถามเขาเลยนะครับโทรไปถามให้เรียบร้อยรายละเอียดว่าเป็นยังไงซ่อมเท่าไหร่ถามให้ชัดเจนแล้วก็ซ่อมกี่วันนานแค่ไหนอย่างไรมาดูเรื่องของการเคลมประกันกันหน่อยหลายเรื่องแล้วนะที่ตามให้รถยกไปแล้วเรื่องของลากเข้าอู่ไปแล้วนะครับเรื่องของการเคลมประกันสคบก็ได้มีการประสานต่อให้นะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสคบประสานเรื่องการเคลมประกันให้ด้วยนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อก็คือคปภ.นะครับตรงนี้เรื่องของการเคลมประกันนะครับซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นไปตามความเสียหายจริงแล้วก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับรถยนต์สันดาปนะครับก็แบ่งการประเมินความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับทั้งในส่วนของระดับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถนะครับเบาะรถส่วนล่างของคอนโซลหน้าส่วนบนของคอนโซลหน้าจนไปถึงจมทั้งคันมีบางคนจมทั้งคันเยอะจริงๆนะครับเห็นตามภาพข่าวก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับความเสียหายของรถไว้หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนคปภ.ได้เลยนะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยสายด่วนคปภ.1186นะครับเรื่องของการผ่อนเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องของการผ่อนที่หลายๆคนบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องของการผ่อนชำระสคบประสานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพักชำระเงินต้นนะครับบางคนกลุ้มใจอยู่นะครับก็ไปพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาเรื่องของการชำระหนี้นะครับก็ไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะครับอันนี้ก็ลองโทรไปที่เรียกว่าแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารนะครับที่ท่านจะไปขอรับความช่วยเหลือนะครับนี้ก็เป็นการประสานทั้งหมดทั้งมวลให้นะครับสายด่วนสคบฝากเบอร์ไว้หน่อยนึง1166นะครับก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ www.ocpb.go.th นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ประสานเรื่องของความช่วยเหลือกรณีรถนะฮะถูกน้ำท่วมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลให้เมื่อกี้นี้คุณดาวเขตหนองจอกครับฝากคุณบอลถามให้หน่อยเรื่องของการลงทะเบียนผ่านปภ.เรื่องของความช่วยเหลือจากน้ำท่วมอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดาวเขตหนองจอกที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้ปภ.ครับนะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้ากรอกรายละเอียดเลยนะครับกรอกรายละเอียดเลยก็ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็65จังหวัดเมื่อต้นชั่วโมงก็ขายไปแล้วเยอะนะครับ65จังหวัดที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว65จังหวัดมาดูสรุปให้อีกเรื่องนึงการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็ยื่นคำร้องนะครับขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับ1ถ้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าระบบตรงนี้ครับจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องทันทีเลยตอนนี้เขาระบบเขาลิงก์กันหมดแล้วนะครับก็จะระบุเลยว่าท่านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะลิงก์ข้อมูลกันแบบ ออโตเมติกเลยไม่ต้องกังวลนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีประชาชนครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนละ1 2 3 4 5นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าระบบทางรัฐเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมเวลา 8:00 นหรือนะครับใครที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองก็ได้เช่นเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.เจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนก็เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี69อันนี้ชัดเจนมากนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในเพจของสวท.ครับลงไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าการเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมยังไงบ้างปภ.เปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็มีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ค่อนข้างชัดเจนสายด่วนก็ได้ครับโทรไป4ตัวตัวเลข1784นะครับ1784ท่านโทรไปได้เลยสอบถามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเรามีที่พึ่งก็คือสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องในทุกๆเวลาครับดังนั้นเนี่ยอุ่นใจแล้วก็ติดตามกันได้ครับทุกๆวันแบบนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องบอกว่าวันนี้ครับแน่นอนสวท.ของเราขออนุญาตต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางเหมือนใจวงใหญ่นะครับวันนี้ท่านก็เดินทางเข้ารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับนางเหมือนใจวงใหญ่เดินทางเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่เดินทางร่วมส่งแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับในการนี้ครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้นั่งโต๊ะทำงานโต๊ะปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อถือฤกษ์มงคลแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในการเริ่มดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็โพสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับอยู่ในเพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเหมือนใจวงใหญ่นะครับท่านก็วันนี้มาวันแรกนะครับฤกษ์งามยามดีในวันนี้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่กำลังติดตามอยู่ครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้1ตุลาคม2569กดยืนยันหรือยังครับนี่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับวันนี้บางคนบอกหน้าบานเลยแก้มจะยิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็จะมีความสุขหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้อวดกันใหญ่เลยนะกดรับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2ไหนใครกดแล้วบ้าง1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนเริ่มวันนี้เลยนะครับถามว่าคุณบอลใช้หรือยังไม่เหลือ เรียบร้อยซื้อข้าวมื้อกลางวันนะครับที่โรงอาหารของสวท.แม่ค้าก็บอกโอ้ยวันนี้คึกคักมากๆเลยข้าวราดกงราดแกงเนี่ยสนุกสนานกันเลยนะครับหลายๆคนก็สแกนกันนะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับบรรยากาศคึกคักแค่ไหนนะครับมีหลายๆท่านเลยก็แจ้งรายงานข่าวมาด้วยนะครับบอกตลาดคุณบอลวันนี้ก็คึกคักคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ได้ไปใช้เรียบร้อยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40 1ตุลาคมนะครับวันนี้เริ่มวันแรกเลยนะครับเฟส2ของเราประชาชนวันนี้ก็เรียกว่ายอมรับสิทธิ์เงื่อนไขกันเรียกว่าวันนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมวันนี้ก็เริ่มวันแรกครับในการที่จะเปิดนะครับให้ไปลงทะเบียนกันนะครับยืนยันสิทธิ์กันเน้นย้ำครับว่าขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็แค่กดยอมรับง่ายมากเลยนะฮะกดเรียบร้อยแล้วใครกดแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยในเพจก็ได้ครับจะได้รู้กันนิดนึงนะครับสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็อัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็เรียกว่าใช้แอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถจะสแกนเรียบร้อยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็กดได้วันนี้นะครับเรียกว่าหลายๆคนก็กดกันโอ้โหตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวคึกคักครับอย่างที่บอกว่าใช้ได้2เดือนนะครับยาวเลย 1,000 บาทใช้ได้2เดือนครับคุณผู้ฟังตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงนู่นเลย30พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการสแกนนี่นะครับหลายๆคนบอกว่าสแกนเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยนะครับตอนนี้มีอวดมาบอกว่าซื้อข้าวแกงมื้อเย็นวันนี้แกงกับข้าวกลับบ้านนะครับก็ราคาย่อมเยาเลยทีเดียว 60-40 นะครับรัฐบาลออกให้60เราจ่ายเองแค่40เท่านั้นเองนะครับมาดูนิดนึงครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามกันในจุดสำคัญเคหะคลองจันทน์กันหน่อยลาดพร้าวตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของการดูแลพี่น้องอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่บริเวณลาดกระบังแล้วก็เขตสะพานสูงล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ฟังเป็นสัญญาณที่ดีมากๆวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญหลายจุดน้ำแห้งแล้วบริเวณเคหะคลองจันทน์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงนะครับเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ตอนนี้ก็มีแจ้งมาว่าระดับน้ำลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีฝนที่ตกลงมาลาดพร้าวนะครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญลาดกระบังครับพื้นที่เขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทั้งมีนบุรีแล้วก็หนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับสำหรับในจุดสำคัญบริเวณเคหะคลองจันทน์ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวตอนนี้แจ้งมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนตอนนี้ก็นำรถครับไปจอดเอาไว้ที่บริเวณริมถนนแล้วก็จุดสำคัญสำคัญนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้าพื้นที่เนื่องจากว่ามีการเปิดการจราจรตามปกติแล้วด้วยมาดูอีกจุดนึงครับบริเวณถนนศรีบูรพาตรงนั้นก็ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีน้ำท่วมแต่ณวันนี้ครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับลาดพร้าวตอนนี้แห้งตลอดสายแล้วนะครับใครที่ตอนนี้ก็อยู่ที่เส้นลาดพร้าวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลาดพร้าวแห้งตลอดสายเหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำบริเวณลาดพร้าว101นะครับแล้วก็พื้นที่บางจุดกทมครับก็จะเร่งนะครับในการสูบน้ำออกจากซอยย่อยแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะกลับเข้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนึงแยกบางกะปิกันหน่อยตอนนี้แห้งแล้วนะครับบนพื้นที่ผิวจราจรเหลือเพียงแค่น้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยนะครับก็มอบให้กับสำนักงานเขตก็นำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นนะครับบริเวณการสูบน้ำตรงนั้นสักนิดนึงนะครับก็เป็นจุดสำคัญสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับน้องข้าวฟ่างส่งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับก็มีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องสื่อสารถึงกันและกันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้สวทของเรานะครับเป็นสื่อกลางก็เพิ่มเติมมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันหน่อยคุณวิมลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในเพจของเราขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีข้อความส่งมาด้วยนะครับบอกว่าเดินทางกลับบ้านตอนนี้รถติดมากๆเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่ของจุดสำคัญสำคัญแถว ถวรัชดานะครับบอกฝนตกมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันในหลายๆพื้นที่ทั้งกาญจนบุรีทั้งในส่วนของราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่ทยอยส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับจากเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากผืนดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า1ล้าน2แสนไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับหลัง6โมงเย็นนะครับตอนนี้18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับทางโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook ของเรารวมถึงใน TikTok ด้วยนะครับก็ยังคงติดตามกันนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มที่เรียกว่านำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจากการประชุมหลักๆเลยในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามกันนะครับ2ฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่กลองครับก็ข้อสั่งการสำคัญให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับรู้สถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องไม่มีประชาชนติดค้างหรือยานพาหนะจมน้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้เป็นพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยานะครับริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองนะครับจากการประชุมสำคัญสรุปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องดูแลความเป็นอยู่แล้วก็การดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนในทุกมิติให้ความสำคัญครับในเรื่องของอาหารยารักษาโรคแล้วก็ดูแลทุกอย่างให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงคือการดูแลประชาชนในพื้นที่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยนะครับในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยก็ต้องเร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมเครื่องจักรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกำลังคนเข้าเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดถนนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รีบกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็วให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนปภ.นะครับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้พื้นที่ร้องขอนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทั่วกรุงเทพมหานครโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนปฏิบัตินะครับเป็นเอกภาพแล้วก็เร่งช่วยเรื่องของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดนะครับวันนี้1ตุลาคม2569ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานการประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอาคารสำนักการระบายน้ำสาราว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงครับโดยมีท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็หารือแนวทางการบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเรื่องสำคัญครับเรื่องที่มีการประชุมกันหลักๆในวันนี้ก็มีการฟังบรรยายนะครับเรื่องของการควบคุมการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครทั้งทิศทางน้ำระบบคลองประตูระบายน้ำนะครับสถานีสูบน้ำพื้นที่เฝ้าระวังนะครับให้ทุกหน่วยเนี่ยเห็นภาพน้ำทั้งระบบนะครับว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรใช้ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกันเพื่อกำหนดเรื่องของพื้นที่เร่งด่วน แล้วก็พิจารณาว่าศักยภาพของกองทัพสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนในจุดใดได้บ้างนะครับต้องบอกว่าประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตของกรุงเทพมหานครตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับในการประสานเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของพื้นที่เชื่อมโยงกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับกองทัพแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของการรับข้อมูลสถานการณ์เป็นปัจจุบันเป็นยังไงความต้องการของพี่น้องประชาชนจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของการร้องขอนะครับว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรอยากได้เรื่องอะไรจัดกำลังให้ตรงตามสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับโดยเน้นเรื่องของเอกภาพในการอำนวยการแล้วก็การปฏิบัติลดความซ้ำซ้อนนะครับทำให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็ตรงกับจุดที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เรื่องสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันครับว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมกับเหล่าทัพพร้อมจะนำศักยภาพเข้าไปเติมในส่วนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำลังพลนะครับตอนนี้ก็มีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเรื่องของยานพาหนะก็มีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่เรื่องของเรือนะครับเครื่องสูบน้ำเรื่องของเครื่องมือช่างยุทโธปกรณ์เฉพาะด้านมีพร้อมนะครับกระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนกองทัพพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ทำงานแบบซ้ำซ้อนนะครับและก็ที่สำคัญเรื่องน้ำครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านบอกว่าต้องมองทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายต้องเห็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแล้วก็รู้ว่าแต่ละจุดต้องการอะไรการทำงานต้องเป็นเอกภาพนะฮะ ระดับต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงระดับปลายน้ำนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวขอบคุณกระทรวงกลาโหมนะครับที่เรียกว่ามาช่วยตรงนี้นะครับรวมถึงเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องท่านก็บอกเลยท่านชัชชาติบอกรู้สึกอุ่นใจที่กองทัพเข้ามาช่วยสนับสนุนในทุกมิติเสริมศักยภาพการทำงานของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดที่ได้รับผลกระทบนะครับจุดไหนก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือและก็เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามข้อมูลกันนะครับแล้วก็แน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ติดตามข้อมูลในเรื่องสำคัญเพื่อที่จะมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนจุดไหนต่างๆก็สามารถส่งต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสวทของเราอีกเรื่องนึงครับเปิดข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้กระทรวงมหาดไทยต้องติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในจังหวัด3จังหวัดอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับจากกรณีของเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ต้องบอกว่าได้รับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้น้ำในเขื่อนเนี่ยมากกว่า90%ของความจุจึงมีความจำเป็นคุณผู้ฟังครับต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยบอกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่ก็ยังคงมีปริมาณมากและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดก็ไหลรวมไปลงที่แม่น้ำแม่กลองทำให้มีปริมาณน้ำเนี่ยมากเลยทีเดียวส่งผลให้เขื่อนแม่กลองครับต้องระบายน้ำนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นนะครับจากปัจจุบัน1-1.5 เมตรนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนทั้งกาญจนบุรีนะครับทั้งราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการทั้ง3จังหวัดเมืองกาญนะครับกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับในฐานะที่ท่านผู้ว่าเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ต้องเตรียมทั้งแผนเผชิญ เหตุนะครับย้ำกับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดต่างๆด้วยนะครับโดยกำชับเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็เด็กไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยไม่ต้องรอครับให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยตกค้างการเคลื่อนย้ายรถอันนี้ก็สำคัญนะครับต้องรีบแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดด้วยรวมถึงยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดนะครับก็ต้องมีแผนสำรองในการติดตามด้วยแล้วก็เตรียมเรื่องอาหารดูท่านนายกดูทุกมิติเลยเรื่องอาหารนะครับต้องมีความพร้อมในส่วนของประชาชนที่ต้องอพยพต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากทั้งท่านนายกรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการสำคัญไปถึงท่านผู้ว่าราชการทั้งกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันอีกแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีน้องฝนฝนด้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามรายการอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับในพื้นที่สำคัญก็ส่งกำลังใจหลายๆคนที่กำลังเตรียมที่จะออกไปทำงานในช่วงเย็นด้วยเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางทั้งในส่วนของการขับรถด้วยเพราะว่ามีการแจ้งมาว่าโอ้ฝนก็ยังคงตกอยู่ในหลายจุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆพื้นที่นะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมี ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้แหละตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็ได้อัปเดตกันว่าจุดไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเรื่องของบางทีแล้วห่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวเรื่องของฝนฟ้าที่ตกมาแต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้มีแขกรับเชิญคุณผู้ฟังครับเป็นท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์วันนี้มีประเด็นเรื่องของ71ปีเรื่องของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อการบริการพี่น้องประชาชนนะครับท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ของสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับวันนี้ต้อนรับท่านสุภัตราจันทร์ศรีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับประเด็นวันนี้71ปีสทคสำนักงานธนานุเคราะห์พัฒนาบริการเพื่อประชาชนบทบาทครับภารกิจสำคัญของสำนักงานธนานุเคราะห์มีบทบาทและภารกิจสำคัญเพื่อดูแลประชาชนอย่างไรบ้างครับ
8: ค่ะสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือสทคโรงรับจำนำของรัฐนะคะเราเป็นโรงรับจำนำนะคะอยู่สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีภารกิจนะคะก็คือในการที่เป็นแหล่งเงินทุนนะคะระยะสั้นสำหรับประชาชนนะคะอย่างเช่นในภาวะที่ต้องการความยากลำบากต้องการความเดือดร้อนมีความต้องการใช้เงินหมุนเวียนระยะสั้นนะคะก็สามารถมาจำนำนะคะทรัพย์สินโดยนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันนะคะแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นธรรมค่ะซึ่งบทบาทในการดำเนินงาน71ปีที่ผ่านมานะคะของเราเราก็มุ่งมั่นนะคะในการให้บริการกับประชาชนให้ได้รับความที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะให้ได้รับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าทางการเงินนะคะเพื่อที่จะได้ให้เป็นตั้งตัวได้นะคะแล้วก็หมุนเวียนในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจหรือสภาพคล่องทางการใช้ชีวิตนะคะขณะเดียวกันเราก็ยังมีการส่งเสริมนะคะเรื่องของให้ความรู้ทางการเงินการออมกับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีความรู้แล้วก็มีวินัยทางการเงินนะคะเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะคะแล้วก็จะได้รักษาทรัพย์สินของตัวเองไม่ให้เป็นทรัพย์สินที่หลุดจำนำนะคะขณะเดียวกันเราก็มีความที่ตั้งใจนะคะอยากจะนอกจากการที่เราจะให้บริการแล้วเราก็ยังส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้ประชาชนถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นลูกค้าเรานะคะเราก็ยังส่งเสริมทางด้านสังคมอย่างเช่นเรื่องของการให้ทุนประกอบอาชีพนะคะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทุนเสริมขณะเดียวกันเราก็ยังมีสนับสนุนให้กับทุนการศึกษาอย่างรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งมั่นนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนหรือบุตรหลานนะคะของผู้ใช้บริการของเราได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น

0: เพื่อที่จะนำมาใช้ให้กับผู้ใช้บริการโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางเข้ามาให้บริการก็ได้ที่สาขานะคะก็ก่อนที่จะเข้ามาก็สามารถส่งรูปภาพนะคะหรือข้อมูลทรัพย์ออนไลน์ของประชาชนนะคะให้ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เราเพื่อที่จะให้มีการตรวจประเมินดูสภาพของก่อนนะคะแล้วก็พูดคุยกันก่อนที่จะเข้ามาถ้าเกิดตกลงกันได้หรือพอใจก็เข้ามาใช้บริการโดยที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่มากนะคะเพราะว่ารับสินค้าแล้วนะคะตีราคากันแล้วก็ได้เงินกลับไปเลยค่ะ
1: โอ้
0: นะ
1: คะอันนี้ดีมากเลยประเด็นสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาก่อนถูกไหมครับดูของก่อนได้ใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ใช่ค่ะท่านเรามีผ่านเว็บไซต์ของเรานะคะก็ www.awn.co.th นั่นก็คือเว็บไซต์ที่เราใช้ติดต่อกับลูกค้านะคะหรือก็จะมี LINE OA ก็ได้ก็คือ @ppoconnect นี่ก็ได้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะนะคะเพื่อที่จะได้สอบถามราคาหรือสอบถามว่าทรัพย์สินไหนที่จะรับจำนำใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็ walk in เข้ามาในสาขาที่ใกล้ๆบ้านนะคะขนาดเดียวกันพอเป็นลูกค้าเราแล้วก็ไม่ต้อง walk in เข้ามาก็ได้ส่งดอกผ่านออนไลน์ได
1: ้
0: ส่งดอกเบี้ยผ่านออนไลน์ได้แล้วก็ผ่อนเงินต้นได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเราไม่ต้องการให้ทรัพย์สินของประชาชนหลุดจำนำนะคะเราก็มีระบบแจ้งเตือนนะคะมีระบบรองรับเพื่อที่ให้เขาได้มีช่องทางในการผ่อนอย่างเช่นเดือนนี้มีดอกเบี้ยจ่ายมีเงินต้นเพิ่มขึ้นมา100ก็ผ่อนได้ค่ะก็ทยอยจ่ายไปค่ะโดยที่ไม่ต้อง walk in เข้ามานะคะก็ผ่านแอปพลิเคชัน
1: เนาะไม่ต้องเสียค่าลงค่ารถเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะผ่านแอปพลิเคชันผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยเน็ก MyMo หรือว่าที่7-11นี่ก็ได้ค่ะเข้าใช้บริการของเราได้ค่ะเรามีช่องทางเพื่อที่จะอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาการบริการให้เข้าถึงกับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาวะในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนมาใช้บริการให้เราได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
1: นี่นะครับเห็นภาพรวมกว้างๆแล้วว่า71ปีเนี่ยก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดในส่วนอีกเรื่องนึงครับสำนักงานธนานุเคราะห์เนี่ยมีคำถามว่าเอ๊แล้วเขาเนี่ยการทำงานหรือว่าบทบาทต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากแหล่งเงินทุนทั่วไปยังไงบ้างครับ
0: ก็คือถ้าเทียบกับสถาบันการเงินอันนี้เราก็ถือเป็นสถาบันการเงินนึงเนาะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้นอกจากการที่เป็นธนาคารอาจจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปขอสินเชื่อนะคะแต่ของเราอาจจะมีทรัพย์สินนะคะมาเป็นหลักประกันนะคะซึ่งทรัพย์สินนั้นก็เป็นทรัพย์สินที่เป็นไม่ได้จดทะเบียนนะคะที่มาใช้บริการกับเราได้แล้วก็ความที่เราเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วอะค่ะก็สามารถตีราคาแล้วก็ได้เงินไปเลยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีการค้ำประกันนะคะอันนี้ก็สามารถถือว่าผู้ใช้บริการก็ได้รับความสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บนะคะแล้วก็เราเรียกเก็บต่ำกว่าถ้าเทียบกับโรงรับจำนำนะคะอันนี้ภายใต้ถ้าเกิดเป็นสถาบันการเงินเดียวกันเหมือนกันก็คือโรงรับจำนำโรงรับจำนำของสทค.ของเราอะค่ะถ้าเทียบกับโรงรับจำนำเอกชนซึ่งอาจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.นะคะแต่ของเราเนี่ยดอกเบี้ยต่ำกว่าก็คือ 1-5,000 เราแค่ 0.25 สตางค์ต่อเดือนนะคะแล้วเกิน 5,000 5,001 ถึง 10,000 บาทเนี่ยก็ 0.75 นะคะถ้าจำนำ 10,000 ถึง 20,000 นี่ก็ร้อยละบาทอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิน 20,000 บาทขึ้นไปเราบาท25ในขณะที่โรงรับจำนำเอกชนหรือว่าโรงรับจำนำทั่วไปที่อาจจะเรียกเก็บตามพ.ร.บ.นะคะก็คือ2,000 บาทแรกร้อยละ2นะคะส่วนที่เกินบาท25ก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสทค.เราต่ำกว่านะคะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนนะคะช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนนะคะค่ะ
1: ถามเพิ่มเติมนิดนึงในห่วงเวลาของเรื่องของอุทกภัยตอนนี้ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการสทค.มากน้อยเพิ่มขึ้นยังไงบ้างไหมครับ
0: ค่ะค่ะก็อย่างที่เป็นภาวะเป็นกันตอนนี้นะคะที่ได้รับประสบปัญหาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครจริงๆสทค.เองก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะมีสาขาที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือเรื่องของการน้ำท่วมนะคะจากวันแรกก็17สาขาแล้วก็ทยอยเปิดตอนนี้เราก็ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้กับการให้บริการให้ได้รับการกู้คืนนะคะเรื่องของการดำเนินงานทางธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เราก็ ตอนนี้เราก็ยังมีสาขาที่ยังมีภาระที่ยังต้องดูแลอยู่

0: คะอีก3สาขาเท่านั้นนะคะนอกนั้นเราก็เปิดให้บริการได้ทีนี้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ในกรณีที่ลูกค้านะคะที่ได้ความเดือดร้อนตามที่มติครม.นะคะก็ให้เราหยุดนะคะ28-29ในภาวะน้ำท่วมนั้นเราก็ผ่อนผันดอกเบี้ยนะคะให้กับลูกค้านะคะสำหรับในเรื่องมาตรการเยียวยาอย่างอื่นนั้นน่ะเราอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของลูกค้านะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกค้าต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนอกจากดูแลลูกค้าของเราแล้วสตค.อย่างที่บอกค่ะเราเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมนะคะภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นน่ะเราก็สนับสนุนนะคะครัวกลางของพม.ของเราค่ะเราก็ส่งต่อความช่วยเหลือโดยจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะนำส่งนะคะสนับสนุนให้กับครัวกลางของพม.เพื่อจะผลิตอาหารนะคะหรือว่าของใช้ต่างๆส่งกลับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
1: อ
0: ย่างที่เราค่ะใช่ค่ะอย่างที่เรากระทรวงได้เปิดก็คือ1ที่ครัวกลางบ้านราชวิถีนะคะ2ที่ครัวกลางเฉพาะกิจพม.ที่วัดเมื่อวานนี้เราได้ไปเปิดที่กับผอช.นะคะที่ซอยรามคำแหง39ค่ะแล้วที่นอกจากที่ในกรุงเทพแล้วเราก็ยังดูแลพี่น้องนะคะที่รับความเดือดร้อนที่นครราชสีมาด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเปิดสาขาที่นั่นเป็นสาขาที่52นะคะก็ได้รับทราบข่าวว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: อำเภอปากช่องค่ะได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมนะคะเราก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะได้ไปสนับสนุนนะคะให้กับทางครัวพม.ของโคราชค่ะเพื่อที่จะนำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเราก็ไม่อยากจะให้ภาวะยากลำบากของพี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบากเราก็มีสิ่งใดที่สำเร็จได้เราก็ช่วยเหลือค่ะ
1: ครับเอาละอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการดูแลมาตรฐานการประเมินรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์ด้วยตรงนี้อยากจะเรียนถามท่านรองผู้อำนวยการสักนิดนึงว่ามีมาตรฐานอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อก็เราก็คือสำนักงานธนาคารอย่างที่บอกนะคะเรามุ่งมั่นในเรื่องของการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการกับเรานะคะเราก็จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณเข้ามาใช้บริการกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะคะก็จะได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานในเรื่องการรับจำนำนะคะในการประเมินราคาทรัพย์ในการเก็บรักษาทรัพย์นะคะแล้วก็การให้บริการที่เหมือนกันนะคะกับที่มีคุณภาพอย่างที่ทุกคนได้รับใช้กับทุกสาขาค่ะเรามีมาตรฐานในการให้บริการการเก็บรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ก็ทุกอย่างผ่านการประเมินการดูแลนะคะภายใต้การควบคุมนโยบายคุณภาพค่ะ
1: มั่นใจได้สำหรับลูกค้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: 71ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าสทค.เนี่ยมีการพัฒนาทุกเรื่องแต่อยากเรียนถามเรื่องของการบริการด้วยการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: การพัฒนาอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะมาช่วยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความสะดวกหรือความแม่นยำในการให้บริการเราก็ตั้งแต่เรื่องของการเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์นะคะเราก็พัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็ช่องทางการให้บริการอย่างที่บอกค่ะว่าเราเพิ่มช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เพื่อที่จะรองรับกับการที่ลดภาระไม่ต้องเดินทางมานะคะเราก็พยายามพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็เครือข่ายของเราที่เราทำงานร่วมกันก็เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับล่าสุดนี้เห็นบอกว่าคว้ารางวัลมาด้วยกับรางวัลเลิศรัฐด้วยความสำคัญรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะคือรางวัลนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสทค.นะคะที่พวกเราทั้งพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกับเราด้วยความที่เราต้องการที่จะพัฒนานะคะการบริการของเราเพื่อต้อนรับกับการดูแลนะคะกับประชาชนเราก็พัฒนาโดยการที่เราจะนำเรื่องของระบบอย่างที่บอกไปค่ะเราพัฒนาเทคโนโลยีระบบการมาใช้จากผลงานของเราก็คือ Power Shop Digital Life นะคะก็คือรางวัลที่ได้จากเมื่อสักครู่ที่ถามแล้วค่ะว่าเป็นรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐนะคะก็ประเภทระดับบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจชื่อรางวัลนะคะ
1: ตอบโจทย์ตรงใจ
0: ก็คือใช่ค่ะคือตอบโจทย์ตรงใจก็คือภายใต้แนวคิดของเราก็คือประเมินไวเตือนทันใจไม่หลุดจำนำนะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่ท่านพิธีกรได้ถามนะคะประเมินไวเพราะเรามีมาตรฐานในการให้บริการที่เป็น ISO 9001นะคะ2015เหมือนกันเตือนทันใจก็อย่างที่บอกค่ะเรามีช่องทางการออนไลน์นะคะเรามีรูปแบบการ เตือนลูกค้าเพื่อไม่ให้ทรัพย์หลุดจำนำเรามีช่องทางในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทางเฟซเฟซบุ๊กนะคะหรือเว็บไซต์หรือว่าทางอินสตาแกรม TikTok YouTube หรือคอลเซ็นเตอร์อันนี้ก็เป็นช่องทางที่กับให้กับลูกค้าขนาดเดียวกันอย่างที่บอกค่ะเรามีเรื่องของการส่งเสริมวินัยการออมให้ความรู้ทางการเงินให้กับลูกค้าได้บริหารจัดการทรัพย์สินของเขาก็เป็นทรัพย์ที่ไม่หลุดจำนำซึ่งการดำเนินการอย่างเนี้ยทั้งหมดในคอนเซ็ปต์เนี้ยมันสามารถที่จะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการตอบแก้ปัญหานะคะแล้วก็ความต้องการทำให้ประชาชนน่ะได้รับการบริการที่ยกระดับนะคะมีคุณภาพการบริการเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงที่ทรัพย์จะหลุดนะคะก็เป็นการที่ทำให้กับประชาชนได้ตอบโจทย์ตรงใจสมกับรางวัลที่เราได้ค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลที่ได้มานะครับเป็นการการันตีถึงความที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยสโลแกนแนวคิดเห็นบอกประเมินไวเดือนทันใจไม่หลุดจำนำตรงนี้เป็นยังไงครับสโลแกนแนวคิดตรงนี้ครับท่าน
0: ก็อย่างที่ได้นำเรียนไปอะค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปเนาะประเมินไวเตือนทันใจไม่หลุดจำนำค
1: ่
0: ะก็คืออย่างว่าประเมินไว้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีการบริหารจัดการการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะในการให้บริการกับประชาชนก็มาตรฐาน ISO นะคะ 9001 นะคะแล้วก็เตือนทันใจอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีระบบช่องทางนะคะการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อที่จะดูแลทรัพย์ของลูกค้านะคะไม่ให้ทรัพย์หลุดของลูกค้านั้นเป็นทรัพย์หลุดจำนำนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการส่งเสริมให้กับลูกค้าได้มีช่องทางในการผ่อนต้นส่งดอกเบี้ยนะคะเพื่อจะรักษาทรัพย์ของเขานะคะซึ่งทั้งหมดนั้นน่ะเป็นการที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะมาพัฒนาเป็นเรื่องของการรองรับการบริการให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ
1: นี่นะครับมีการสะสมคะแนนแล้วก็แลกรับสิทธิ์ด้วยเหรอครับโปรโมชั่น
0: อ๋อค่ะคือตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะนำเรียนนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็เราอยากจะประชาสัมพันธ์บอกต่อกับลูกค้าของเรานะคะช่วงนี้นะคะเรามีช่องทาง LINE Official Account นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคือ @ppo.connect นะคะอันนี้เป็นช่องทางที่ติดต่อกับเราและขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าก็สามารถนะคะเข้ามาในเมนูสะสมแต้มนะคะค้นหา LINE @ppo.connect นะคะแล้วก็เข้าเมนูสะสมแต้มลงทะเบียนสมาชิกนะคะในการใช้บริการทุกๆ1คะแนนจากยอดการใช้บริการ20บาทของท่านนะคะต่อ1ใบเสร็จนั้นน่ะจะสามารถเก็บไว้นะคะเป็นคะแนนแต้มเพื่อแลกรับคูปองนะคะเราได้มีเครือข่ายกับสุกี้เป็นส่วนลดกับสุกี้ตีน้อยนะคะได้แล้วก็กับมาใช้บริการกับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าในกลุ่มเจมาร์ทุกสาขาอันนี้นะคะสะสมแต้มของเราแล้วก็ไปใช้บริการได้คูปองมีจำนวนจำกัดและแลกสิทธิ์ได้ถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะส่วนอย่างอื่นก็ติดตามในเงื่อนไขที่กำหนดได้ค่ะ
1: ครับผมเดือนหน้าจะขยายสาขาด้วยเหรอครับหรืออย่างไรบ้างคร
0: ับ อ๋อสาขาเราขยายเรียบร้อยแล้วค่ะคือสาขา52อย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเรามีสาขาเปิดใหม่นะคะที่นครราชสีมาค่ะอันนี้ในเมืองนะคะตรงถนนประจักษ์อันนั้นเป็นสาขาที่เราเปิดเมื่อวันที่11กันยายน2569นะคะและเร็วๆนี้นะคะในปีงบประมาณนี้แหละค่ะในโทษทีค่ะในปีพ.ศ.2569นี้เราก็จะมีอีก2สาขาที่เตรียมเปิดนะคะก็คือที่นครปฐมและร้อยเอ็ดค่ะในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่บางทีแล้วเดือดร้อนยิ่งช่วงเวลานี้ครับเรื่องของอุทกภัยก็มีมาหลายๆคนก็อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้เงินด้วยตรงท้ายรายการ
0: ใช่ค่ะเราต้องขอถ้าทุกคนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินหรือปัญหาเฉพาะหน้านะคะเรื่องของการหมุนสินทรัพย์ที่จะต้องเอาไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าท่านมีสินทรัพย์หรือมีสิ่งของที่นำมาจำนำกับเรานะคะช่วงนี้ก็สามารถใช้บริการกับเราได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมนะคะนอกจากการให้บริการที่ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วนะคะดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วการให้บริการของเรายังมีความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมนะคะแล้วเราก็ดูแลทรัพย์สินของท่านนะคะให้อย่างมั่นคงปลอดภัยนะคะซึ่งจะเป็นที่พึ่งนะคะทางการเงินนะคะก็สตค.นะคะขออยู่เคียงข้างประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ให้นึกถึงเราแล้วมาใช้บริการกับเราเราจะดูแลสินทรัพย์จำนำของท่านนะคะแล้วดูแลช ีวิตและครอบครัวของท่านอย่างที่บอกไปค่ะว่าเรามีโครงการมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าถ้าเดือดร้
1: อ
0: นคิดถึงธนานุเคราะห์ให้เป็นที่พึ่งของท่านในยามยากนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณสุภัตราจันทร์ศรีนะครับรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์ครับนี้ที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับในห่วงเวลานี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาแหละอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอุทกภัยด้วยนะครับก็อยากจะมีที่พึ่งก็นึกถึงสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับโดยกระทรวงพม.ที่ก็อยากจะเป็นสื่อกลางในการที่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบทบาทเรื่องของภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอด71ปีนะครับเพิ่งคว้ารางวัลมาด้วยก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อความที่ส่งเข้ามานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดตามการนี่เยอะมากเลยนะครับในพื้นที่สำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ตจว.ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการสื่อสารของเรามากมายนะครับมีคุณปัญญาแพงเหล่านะครับวันนี้ส่งเป็นสติกเกอร์ช่อดอกไม้ให้กำลังใจพระรุ่งคุณจารินีนี่นะครับเป็นข้อความสวัสดียามเย็นมาพระรุ่งมาเยอะเลยคุณทองพูนด้วยแล้วก็มีขอบคุณได้รับสิทธิ์เฟส2เรียบร้อยแล้วไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2นะครับหรือว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1ครั้งที่หลายๆคนบอกตื่นแต่เช้าเลิงบอลแล้วก็กดเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ1เรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมันเข้าไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนชอบเข้าไปอ่านเพราะว่ามีข้อความที่เรียกว่าทันสมัยแล้วก็สื่อสารง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะครับตอนนี้ในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของการเดินทางนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีการพยากรณ์อากาศมาแล้วก็อินโฟกราฟิกมีเข้าใจง่ายนะครับที่สำคัญคือเรื่องของตัวอักษรนี่หลายคนบอกว่าโอ้โหอ่านง่ายแล้วก็มีข้อความเด็ดๆแบบโดนใจเจนซีนี่นะครับขอบคุณมากข้อความบอกว่าเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเตือนไปถึงที่นนทบุรีด้วยแล้วก็นครปฐมสมุทรสาครนะครับมีฝนปานกลางฝนตกหนักนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มฝนก็กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มขึ้นก็เดินทางกลับบ้านกันด้วยความปลอดภัยในทุกที่เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแกล้งกันปะคุณพี่ฝนกลางกรุงอั้นรอเลิกงานนี่นะฮะใช้ศัพท์แบบว่าใครที่จะเดินทางช่วงเย็นติดร่มไปด้วยเพราะบางคนอาจจะเลิกงานช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มนะครับก็ต้องติดร่มแล้วก็เดินทางไปในทุกที่ด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากไปดูเพิ่มเติมกันได้ในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าทยอยเล่าให้ฟังกันนะครับในจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับอีกเรื่องนึงในเพจของกระทรวงอว.ครับต้องบอกว่ามี1นวัตกรรมมาแล้วก็กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านได้มีการเปิดตัวเขาบอกเป็นนวัตกรรมแพกู้ภัยจากทุ่นลอยน้ำตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณภาพสูงจุได้ 2-3 ตันนะครับโดยล่าสุดนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับพร้อมคณะลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนวัตกรรมนะครับในการใช้เรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนครับจุดที่ดำเนินการอยู่คือบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังเขาได้มีการทดสอบด้วยคุณผู้ฟังร่วมทดสอบแล้วก็ใช้นวัตกรรมเป็นทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงเขาบอกว่ามีการนำมาประยุกต์เป็นแพกู้ภัยนะครับตรงนี้น่าสนใจแพกู้ภัยเนี่ยเป็นการเข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนวัตกรรมแพกู้ภัยดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยในการที่จะคิดค้นนวัตกรรมครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนครับจากเรียกว่าหลายภาคส่วนเลยมาดูจุด ดเด่นกันคุณผู้ฟังครับของนวัตกรรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นระบบโครงสร้างโมดูล่านะครับที่1ประกอบง่าย2รวดเร็วปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงมีความทนทานทนต่อกระแสลมแล้วก็คลื่นได้เป็นอย่างดีแพกู้ภัยลำนี้ครับมีความกว้างเนี่ยประมาณสัก47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบรรทุกบรรจุได้ประมาณ 3,000 กิโลกรัมหรือคิดง่ายๆก็โอ้โหหนักเลยทีเดียวนะครับคือสามารถที่จะจุได้ประมาณ 2-3 ตันต้องบอกว่าหนักได้แล้วก็บรรทุกได้เยอะน้ำหนักก็คือกินน้ำน้อยนะครับที่สำคัญเนี่ยคือสามารถวิ่งได้ทั้งน้ำตื้นก็ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ขนาดนะครับเพียงเรือขนาดเล็กในการลากจูงเหมาะมากๆเลยในการช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นปฏิบัติการอีกหนึ่งครั้งภารกิจสำคัญของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทีมงานนะครับก็ได้ร่วมโดยสารบนแพกู้ภัยนะครับแล้วก็ล่องไปตามเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็นำถุงยางชีพครับคือทดสอบจริงเลยนะไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็เอาถุงยางชีพเอาอาหารเอาน้ำดื่มเอายารักษาโรคเนี่ยไปจนนี่เลยครับไปจริงๆเลยนะครับบนแพกู้ภัยที่เป็นงานนวัตกรรมชิ้นนี้แหละนะครับไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เอาถุงยางชีพอย่างที่บอลบอกไปนะครับแล้วก็ไปยังตลาดหัวตะเข้ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าถึงยากเข้าถึงลำบากแต่พอมีแพกู้ภัยก็บอกว่าสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปยังจุดที่ยากลำบากได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับภารกิจดังกล่าวครับได้รับการสนับสนุนเรือไฟฟ้านะครับเข้ามาช่วยลากจูงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้นะครับจากนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำนี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเขามีการวางแผนโดยการใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า1ประโยชน์ก็คือแข็งแรงนะครับแล้วก็ในน้ำลึกก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับลงไปในจุดที่ยากลำบากก็ได้ในน้ำที่ลึกก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับและคณะก็เดินทางต่อไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งสถานที่ดังกล่าวครับก็ถูกปรับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในห้วงของอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนต้องบอกว่าในจุดนี้ครับก็มีพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นพันๆคนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชาวบ้านที่อพยพมาเนี่ยก็จะอยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวซึ่งก็มีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอวว.นะครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.กองทัพบกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญครับที่นำมาฝากกันแพกู้ภัยจากทุ่นลอยน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณภาพสูงมากแล้วก็จุได้หนักประมาณสัก 2-3 ตันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการผนึกกำลังเอาจริงเลยลงไปช่วยจริงเลยนะครับในจุดที่เข้าไปถึงยากเข้าไปถึงลำบากนะครับในพื้นที่ลาดกระบังก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังคงเดินหน้านะครับที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็นำเรียนเรื่องของการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆล่าสุดครับบนเข้าไปในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ตชด.ครับเร่งช่วยชาวสังขละบุรีตอนนี้ครับเขามีการสร้างเป็นสะพานไม้ไผ่แบบลูกบวบนะครับ200เมตรเชื่อมเส้นทางระหว่างชุมชนหลังเกิดน้ำท่วมนะครับโดยสถานการณ์ที่ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าฝนตกหนักมากๆที่สังขละบุรีนะฮะส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดน้ำท่วมในถนนสำคัญสำคัญในจุดของสังขละบุรีที่กาญจนบุรีส่งผลครับประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าน้ำท่วมมากเลยเข้าออกก็ยากลำบากนะครับตรงนี้ก็กระทบกับการใช้ชีวิตเรื่องของการจัดหาอาหารต่างๆด้วยทางด้านของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ่134เขามีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจุดที่เดือดร้อนล่าสุดครับก็มีการจัดกำลังพลร่วมก่อสร้างเขาเป็นสะพานไม้ไผ่แบกลูกบวบเนี่ยนะฮะความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก200เมตรพร้อมสนับสนุนรถกระบะเข้าไปขนย้ายไม้ไผ่แล้วก็นำไม้ไผ่ในพื้นที่กองร้อยเนี่ยมาจัดทำเป็นแพรูปบวบแล้วก็เชื่อมต่อสร้างเป็นสะพานซึ่งสะพานดังกล่าวครับก็เป็นสะพานชั่วคราวสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในจุดนั้นเนี่ยได้กว่า68ครอบครัวมีเส้นทางสัญจรในชุมชนได้ตอนนี้นะครับจากที่เข้าออกลำบากมีเส้นทางที่ถูกตัดขาดตอนนี้ก็สามารถที่จะช่วยประชาชนในจุดนั้นไปซื้ออาหารซื้อของจำเป็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินข้ามสะพานได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปดูภาพนะครับแนะนำคุณผู้ฟังไปกดติดตามไว้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีภาพลงไว้นะครับพี่ๆตำรวจตชด.ก็ร่วมกันสร้างสะพานเห็นถึงความตั้งใจนะครับร่วมกันโอ้โหเรียกว่าคนละไม้คนละมือครับประชาชนผู้นำชุมชนมีจิตอาสาด้วยนะครับมาร่วมกันสุดท้ายเนี่ยก็สร้างสำเร็จแล้วก็คืนเส้นทางการสัญจรจากเดิมที่เคยถูกตัดขาดประชาชนเดือดร้อนตอนนี้ก็ทำให้ประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางไปซื้ออาหารได้นะครับสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆก็สามารถใช้สะพานดังกล่าวได้นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวก็ต้องนำเรียนแล้วก็สื่อสารเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆด้วยที่ต้องบอกว่าทำงานหนักจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกทม.ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยที่เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญสำคัญต่างๆที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดน้ำท่วมสายหลักนะครับของวันนี้วันที่1ตุลาคม2569เนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินนะครับถนนพระยาสุเรนเสรีไทยนะครับสุวินทวงศ์แล้วก็มีกรุงเทพกรีฑาฉลองกรุงนะครับลาดกระบังรวมถึงหลวงแพ่งนะครับถนนหลวงแพ่งแล้วก็มีสายไหมจุดดังกล่าวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วก็ครอบคลุมอีกหลายเส้นทางดังนั้นมาสื่อสารแบบนี้ครับเพื่อที่จะต้อง1ระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยต้องวางแผนนะครับแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางนะครับในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปด้วยความปลอดภัยล่าสุดครับคุณผู้ฟังแจ้งมาราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ครับบริเวณขาออกนะครับน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยเลยฟุตบาทนะครับทางด้านของรถเล็กตรงนี้ก็ต้องแนะนำว่าอย่าพยายามไปก่อนนะครับที่บริเวณถนนราชพฤกษ์เพราะว่าอาจจะสัญจรลำบากแล้วก็ยากนิดนึงกับการเดินทางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้ครับก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อมูลข่าวสารนะครับเรารวมถึงการส่งต่อเรื่องของการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่จะได้สื่อสารแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังการประชุมครม.เรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมใช้งบกลางนะครับที่เหลืออยู่ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทเนี่ยซึ่งได้มีการกันสำรองไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคาดว่าจะเพียงพอสำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาติโดยรัฐบาลครับเป็นผู้ที่ติดตามสถานการณ์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งท่านดูแลพื้นที่ภาคกลางท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยจะดูแลพื้นที่ภาคเหนือท่านทรงศักดิ์ทองศรีดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกนะครับล่าสุดครับก็ได้มีการอนุมัติเรื่องสำคัญสำคัญหลายหลายเรื่องเลยทีเดียวเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าต่อเนื่องกันมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเข้าไปในเพจของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับตอนนี้ก็เริ่มพร่องน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการแจ้งมาจากเรื่องของการแถลง JICCระบุว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับเริ่มมีการปรับ การระบายน้ำนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำในระยะต่อไปด้วยดังนั้นเนี่ยน้ำส่วนนี้ครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสัก 2-3 วันนะครับก่อนจะถึงเขื่อนแม่กลองนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนสำคัญอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับน้ำจากพื้นที่ของปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกก็ต้องบอกว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงครับจุดดังกล่าวนะครับทั้งฉะเชิงเทราครับพื้นที่3อำเภอลุ่มต่ำคือบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวด้วยนะครับต้องเป็นพื้นที่รับน้ำจากบางประกงก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับได้นำเรียนแล้วก็ประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่ต้องบอกว่ามีความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามข้อมูลอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนอกเหนือจากนี้ครับวันนี้มีอุบัติเหตุจุดสำคัญด้วยวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มีเหตุรถเก๋งเห็นคลิปแล้วใช่ไหมฮะรถเก๋งพุ่งชนประชาชนครับภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมในมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชด้วยใครที่ได้เห็นคลิปก็จะเห็นเลยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย3รายคือมีผู้หญิงครับวัย60ปีเนี่ยเขาบอกว่าติดอยู่ใต้กันชนอาการสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ปตท.ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางแล้วก็ไปนำส่งนะครับคุณยายวัย60ปีนี่แหละที่โรงพยาบาลกลางคนขับครับคุณผู้ฟังเป็นชายวัย78ปีเขาบอกแบบนี้กำลังเดินทางทำบุญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชายคนนี้เกิดอาการมึนงงแล้วก็เกิดวูบจากความดันโลหิตนะฮะโรคความดันเนี่ยก็เผลอเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งเข้าชนเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกว่าทางด้านของสน.พระพลาชัยเนี่ยก็เตรียมสอบปากคำแล้วก็มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยากจะให้ไปติดตามในคลิปซึ่งต้องบอกหลายคนติดตามอยู่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้จุดสำคัญต่างๆนะครับทั้งส่วนของรัชดาทั้งส่วนของถนนลาดพร้าววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนตกลงมาช่วงบ่ายเลยหลายคนแจ้งมาว่าการเดินทางวันนี้ค่อนข้างที่จะเจอรถติดนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยหลายพื้นที่วันนี้เจอลูกเห็บตกนะครับมีการแชร์กันอยู่ทุกๆโซเชียลมีเดียเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครดังนั้นครับในทุกๆการเดินทางต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์รวมถึงเปิดสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับมีความสุขดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได
4: ้นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำคงกำหนดไปนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54เนี่ยระบบน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องหลีกมาคิดนี้ก็ต้องลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คือบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสิทธิ์อิสระได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนัญชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลหนีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่นาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของ

0: ายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีผีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรัตตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภากาศฝนโบกขรพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆ เสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมชั้นทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลง แม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บรรลือลั่นมหาปัทภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อไม่ตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันเนรเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเขนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้งสองพระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้งสองจึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดิน ที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัทสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัทสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัทสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัทสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัทสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปินทจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคคาในพระนครให้สว่างไสวด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราธปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครั้นจบพระดำรัสพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุสักกะทาคามิผลส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีบรรลุโสดาปัตติผลนางสนมทั้งปวงพากันมาถวายบังคมพระพุทธองค์เว้นพระนางเจ้ายโสธรามารดาพระราหุลแม้เหล่าข้าราชบริพารจะพากันกราบทูลขอให้เสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเรามีความดีอยู่บ้างพระลูกเจ้าก็จะเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมตรัสดังนั้นแล้วก็มิได้เสด็จไปโปรดพระนางยโสธราหลังจากบรรดาพระประยุรญาติเข้าเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระพุทธบิดารับบาตรเสด็จไปยังตำหนักของพระนางยโสธราพร้อมด้วยอัครสาวกทั้งสองประทับนั่งบนพระแท่นที่เขาจัดถวายพระเทวีรีบเสด็จมาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองกลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระเจ้าสุทโธทนะทรงพรรณนาคุณของพระนางยโสธราที่มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ตลอดมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะใภ้ของหม่อมฉันเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสาวพัดได้สดับว่าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวก็เสวยพระกยาหารมื้อเดียวทรงสดับว่าพระองค์ทรงไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็บรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้าทรงทราบว่าพระองค์ไม่ใช้ของหอมมีดอกไม้เป็นต้นก็งดเว้นดอกไม้และของหอมในระยะการที่พระองค์ผนวดแล้วพระสุนิสาของหม่อมฉันเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรข้อที่พระนางมีพระองค์คุ้มครองอยู่ในบัดนี้ปฏิบัติตนได้ในเมื่อยานแก่กล้าแล้วเช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์ในชาติก่อนพระนางท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาเพียงลำพัง แม้ไม่มีผู้ใดอารักขาก็ยังคุ้มครองตนได้ทั้งที่ญาณยังไม่แก่กล้าแล้วตรัสจันทกินนรีชาดกเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของพระนางยโสธราพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนมีภรรยาชื่อจันทกินนรีอาศัยอยู่ที่เขาจันทบรรพตเมื่อถึงฤดูแล้งสองสามีภรรยาลงมาหากินที่เชิงเขาครั้งนั้นพระราชาเสด็จประพาสป่ามาถึงลำน้ำที่กินนอนและกินนรีสองสามีภรรยาพากันเล่นน้ำและร้องเพลงกันอย่างมีความสุขพระราชาทอดพระเนตรเห็นทรงมีจิตปฏิพัทธ์นางกินนรีจึงยิงกินนอนตายนางจันทกินนรีร้องไห้คร่ำครวญถึงสามีของตนอย่างน่าเวทนาพระราชาตรัสปลอบนางผู้กำลังร่ำไห้ว่าเธอจะได้เป็นอัครมเหสีผู้เป็นใหญ่ในนครของเรานางกินนรีกล่าวว่าถึงแม้เราจะต้องตายก็จะไม่ยอมเป็นมเหสีของผู้ฆ่าสามีของเราทั้งที่ไม่มีความผิดแล้วอุ้มสามีขึ้นสู่ยอดเขายกศีรษะวางไว้บนตักของตนพลางร้องไห้รำพันขอชีวิตสามีคืนท้าวสักกะทรงทราบเหตุนั้นจึงแปลงเป็นพราหมณ์ถือกุนทีน้ำมารดบนร่างของกินนอนทันใดนั้นกินนอนก็กลับฟื้นคืนชีวิตท้าวสักกะได้ประทานโอวาทแก่ทั้งคู่ว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าลงจากจันทบรรพตจงพากันหากินอยู่บนเขานี้เท่านั้นพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงมารดาพระราหุลได้บรรลุโสดาปัตติผลณที่นั้นเองต่อมาพระนางยโสธราได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระชาติที่เสด็จอุบัติมาเพื่อบำเพ็ญมหาทานทรงตั้งพระปณิธานจะบริจาคทั้งทรัพย์ภายนอกทุกประการมีพระปณิธานอันแน่วแน่จะบริจาคทั้งทรัพย์ภายในเป็นต้นว่าดวงหทัยดวงตาเลือดหรือเนื้อในพระวรกายแล้วได้ทรงกระทำมหาทานอันยิ่งใหญ่บริจาคทั้งพระชาลีพระกัณหาผู้เป็นบุตรธิดากับทั้งพระนางมัตสีผู้ภริยาไม่ใช่ว่าเพราะเกลียดชังหรือไม่มีความรักแต่เพราะรักในพระโพธิญาณรักในพระสัพพัญญุตญาณต้องการบำเพ็ญทานบารมีให้เต็มเปี่ยมเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจนสำเร็จตามพระปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งทานบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระเวสสันดรผู้บริจาคทานที่ยิ่งกว่าทานโดยมีพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่หมายสูงสุดได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตใจองอาจห้าวหาญในการให้ทานให้ได้รับพรอันยิ่งใหญ่จากท้าวสักกะเทวราชดุจดังพระเวสสันดรสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณฐานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า บริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
8: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุส อัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซ่หลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกลวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุมเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปิน 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2 เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิง

0: เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ25-19ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายยกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งใจชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือเอาบุญไอ้ที่ลือเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวเราะจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความฮือฮาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปะวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวซีดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังคับแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแล่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆลับหายจากลิ้นเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำผุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปะวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขณะนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่าผู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำ
ธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบรีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาเต้เต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเมื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกผมคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจที่ทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกกระดินราคาถูกเอาแค่ปัญหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

วันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศมีหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
13: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
12: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
13: ทำความดีเพื่อชาติไทย
14: เพื่อนดูรองเท้า
1: าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
15: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงปิ๊กแป๊กและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมปราศภาภาครายงาน
9: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับ2569แฟนคลับคงติดตามข่าวเรื่องน้ำท่วมกันอยู่นะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเจอน้ำท่วมหนักเลยนะเที่ยวนี้หนักเลยต้องปิดโรงพยาบาลนะปิดโรงพยาบาลย้ายไปผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายทหารนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเรายังอยู่นะโรงพยาบาลปิดแต่ว่ารายการสุขภาพดีวิถีไทยยังอยู่นะฮะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลกันและกันด้วยนะภาวะน้ำท่วมปีนี้นะมันมาเร็วมาแรงมาเยอะจริงๆนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้อาจารย์2หรือว่าดร2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้มาเป็นวิทยากรนะไม่รู้ว่ารุยน้ำมาหรือเปล่าอยู่ที่บ้านเห็นบอกว่าท่วมทั้งโรงพยาบาลท่วมทั้งที่บ้านด้วยเนาะอ่ะไปคุยกับทางดร.2เลยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ที่บ้านท่วมไหมครับ
4: ที่บ้านยังไม่รู้เลยค่ะก็ถึงบ้านมาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่น้ำมันขึ้นก็ไม่สามารถกลับไปได้อะค่ะทีนี้มันก็ต้องเลือกว่าจะอยู่บ้านหรือคือจะอยู่บ้านมันจะออกมายากก็เลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่น
3: หนักเลยนะปีนี้หนักเลยใช่ไหมครับ
4: อู้ปีนี้หนักค่ะจนทำให้คิดว่ามันอาจจะวินหนักกว่านี้ก็ได้นะคือแล้วการประเมินการของเรามันต่ำเกินไปอ่ะคือเราคิดว่ามันคงจะเกิดแหละแน่ๆแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมในจุดที่มันสูงอะค่ะที่เราก็คิดว่าป้องกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นตึกเจ้าพระยาเนี่ยค่ะ
3: คือที่ผ่านมาเราก็พยายามป้องกันแล้วก็เอาอยู่พอสมควรแต่ว่าปีนี้มากกว่าน้ำมันมากกว่าปีผ่านๆมาใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไปรับผู้ป่วยคือแบบการท่วมเนี่ยมันท่วมจากอำเภอกบินคืออำเภออื่นเนี่ยมาก่อนเราก็รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นมาไว้ที่โรงพยาบาลเราเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลอื่นเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยการเดินทางของบุคลากรของผู้ป่วยก็ทำได้ยากก็แล้วก็มีความกังวลว่าถ้ามันท่วมหนักขึ้นเนี่ยการซัพพลายยาหรืออะไรเงี้ยต่างๆก็จะทำได้ยากเราก็รับคนไข้มากลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ท่วมเอง
3: ท่วมด้วย
4: แล้วก็เร็วมาก
3: คือเรา
4: พยายามจะแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งรับอยู่เนี่ยประมาณ 3-4 วันที่น้องๆโดยเฉพาะน้องผู้ชายจากมูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างของโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็ได้ทหารมาอีกอ่ะมาช่วยกันตอนแรกมันเหมือนเอาอยู่แต่ว่าพอระยะหลังที่ มันน้ำมันมาแรงเนี่ยค่ะมันก็ดันกระสอบทรายอาจารย์มกรเนี่ยก็น่าจะเล่าได้ดีเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะใจก็คือแกก็โพสต์ตอนกลางคืนว่าจะไหวไหมน้อ
3: ลุ้นลุ้น
4: ไปให้ความเห็นว่าเราต้องผ่านได้สิเพราะว่าเราไม่เคยคือน้ำเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมาอยู
3: ่
4: ครั้งหนึ่งเราก็สุดท้ายเราก็
3: เอาอยู
4: ่แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เข้ามาทางกำแพงทางอะไรหลายๆอย่างอะค่ะก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้ตอนนี้เราก็เอาผู้ป่วยคนสุดท้ายออกแล้วนะคะวันนี้เราก็ย้ายไปตั้งคือเจ้าหน้าที่ยังทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ตั้งจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายคือเราก็เลือกอะนะคะสถานที่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกว่าไอ้สถานที่ที่เราจะไปตั้งโรงพยาบาลใหม่เนี่ยไม่ใช่ตามไปท่ว
3: ม
4: นะคะแล้วก
3: ็
4: ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งก็เลยคุยกับทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะก็มีการเซตอัพที่ตรงนั้นอาจารย์มกรก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามนะคะก็อาจารย์ครูจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันก็มีผู้ป่วยที่ยังไปรักษาที่นั่นส่วนพวกเราที่อาจจะบ้านถูกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ทางนี้เพื่อดูแลอย่างสองก็จะเดินทุกวันน่ะในส่วนที
3: ่
4: สองรับผิดชอบไปดูใช่ว่ามันเสียหายมากมายอย่างวันนี้ก็ปีนไปดูตึกเจ้าพระยาก็เห็นเอ๊ะมันมีน้ำคือเจ้าไปตึกเจ้าพระยานี่คือด้านพื้นนะคะคือถึงคอคือลงไปไม่ได้สกลงไปไม่ได้เพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็น้องผู้ชายก็บอกเดี๋ยวผมเข้าไปปรากฏว่าเอ๊ะเราก็ปฏิเห็นประตูมันแง้มน้องก็ดูเอาน้ำเข้าแล้วนะคะก็เลยโทรบอกพี่ต้อมว่าเอ๊ะเอาไงดีพี่ต้อมบอกเอ๊ะคือไปเอาเครื่องสูบมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาซื้อใหม
3: ่
4: ทีนี้สกก็เลยปีนพอน้ำมันเริ่มลดอ่ะแล้วก็พอปีนได้สกก็ปีนเข้าไปในตึกเมื่อสักครู่ค่ะก็ไปกับน้องมุกก็ไปกันสองคนแล้วก็มีน้องผู้ชายไปด้วยเขาก็เห็นเออแบบก็เสียหายน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งเมื่อวันจันทร์นะคะเรายกของขึ้นเกือบหมดที่ยกได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกไอ้พวกตู้พวกนี้มันหนักอะเรายกไม่ไหวแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ที่เจอก็คือมันเป็นพวกฝุ่นที่มันมากับน้ำอะค่ะ
3: ครับ
4: ก็เลยคุยกับพี่ต้อมแล้วก็ผอ.ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเราจะเข้าไปทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเพื่อกำจัดฝุ่นออกไปอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีการปล่อยน้ำมันก็จะมาอีกแต่ว่าก็อาจจะช่วยลดเรื่องคราบเรื่องอะไรไปเพราะว่ามันเป็นโบราณสถานนะเราก็อยากให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปสำรวจด้วยว่ามันมีความชื้นตรงไหนอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: น้ำยังทรงตัวอยู่อะหรือว่าเริ่มลดบ้างแล้วครับ
4: เท่าที่ดูค่ะมันลดพี่วันลมแต่ว่าลดอยู่แบบประมาณสัก 4-5 ซึมอะมันน้อย
3: น้อยแต่ครับผม
4: มันน้อยค่ะก็ต้องรอแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็จะไปทางบ้านสร้างอะ
3: ต่อไปทางบ้านสร้าง
4: ถ้าบ้านสร้างรับเต็มที่เนี่ยน้ำถึงจะลงจากเรา
3: ต้องระบาย
4: แต่ก็ต้องประกอบกันกับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หนักแช่ไม่ได้ตกแช่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าน้ำตรงจุดเนี้ยมันไม่ถูกระบายออกไปเพราะมันมีการเขาเรียกว่าส่งน้ำมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมีการเขาเรียกว่าอะไรปล่อยน้ำจากเขื่อนอะไรด้วยเงี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยแฟกเตอร์หลายอย่างแล้วก็ตอนหลังเองเนี่ยการสร้างบ้านเรือนของเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไร
3: ปิดกัน
4: ไปขวางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ
3: โอเคก็ยอมรับจริงๆว่าปีนี้ฝนตกหนักแล้วตกต่อเนื่องน้ำขึ้นเร็วตั้งหลักกันไม่ทันก็ถือว่าเป็นมหาอุทกภัยจริงๆนะครับโอเคครับให้กำลังใจเนาะดร.เนาะครับผมก็ให้กำลังใจกันแล้วกัน
4: ค่ะ
3: เชิญๆครับคืนนี้จะมีเรื่องอะไรคุยให้แฟนคลับของเราได้ทราบ
4: วันนี้ก็จะพูดเรื่องน้ำกัดเท้าค่ะ
3: อ๋อเข
4: าเชื่อว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบคือตอนนี้ถ้าเราติดตามสถานการณ์อาจจะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะคือสถานการณ์เนี่ยคือน้องเหนือจากภาคตะวันออกภาคกลางนะคะเดี๋ยวน้ำเหนือเนี่ยจะลงมาทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและในขณะนี้ในขณะเดียวกันในภาคตะวันตกก็ได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเหนือไปค่ะ แล้วถ้าสักประมาณปลายเดือนมันก็จะไปที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้าก็มันบอกว่าแรงนี่นาแล้วทำไมมันถึงเกิดฝนตกขึ้นมาได้นะคะ
3: ค
4: ือเขาก็อธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าความร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำมันระเหยขึ้นไปค่ะเป็นความชื้นอยู่ด้านบนทีนี้พอมันมีลมอะค่ะที่พัดนะคะพวกบวกกับพวกการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยไอความร้อนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหยดน้ำค่ะคือตอนนี้บนอากาศเนี่ยมันมีหยดน้ำพร้อมอยู่แล้วจากการระเหยของพวกน้ำบนดินหรือว่าจากทะเลนะคะมหาสมุทรอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพบกับภาวะที่มันก็จะท่วมสุดขีดร้อนสุดขีดหนาวสุดขีดแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากน้ำท่วมระลอกนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะตามมาด้วยอากาศหนาวแล้วปีนี้ก็อาจจะหนาวยาวนานไปจนถึงมีนาแล้วก็เมษาก็คือจะเริ่มร้อนแล้วก็ร้อนสุดขีด
3: ร้อนสุดขีดแล้วร้อนนานด้วยใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมปรับมือรับกับธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างที่อยู่อาศัยหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังคิดยังคุยกันว่าอย่างเช่นก็มีคนไข้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะที่อาจารย์บอกให้ปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกไว้เพราะน้ำท่วมก็ตายหมดเลยนะก็เลยบอกว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่ว่าต่อไปเราต้องมีบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะชั้นล่างคือเราก็จอดเรือไว้ค่ะส่วนชั้นบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฉียงนะเฉลียงหน้าบ้านเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้
3: ปลูกต้นไม้ที่เราจะปลูกไว้กินไว้เป็นอาญาได
4: ้ใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้ากับเรื่องที่เราพูดนะคะก็คือเรื่องน้ำกระถางเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ลุยน้ำมาหลายวันแล้วก็คันทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเราก็ได้ครีมไอตัวน้ำกระครีมน้ำกระถางมาทาแต่ว่าเชื่อว่าเราทำไม่ทันต่อความต้องการของของคนที
3: ่ที่ต้องการ
4: ที่มีจำนวนมากเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดทำความเข้าใจเรื่องน้ำกระเท้าก่อนนะคะเพราะว่าน้ำกระเท้าเนี่ยคือเนื่องจากผิวเท้าเราเนี่ยค่ะมันมีความบางใช่ไหมคะทีนี้ตัวน้ำเนี่ยมันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเราจะต้องบางครั้งเนี่ยและหลายๆครั้งเนี่ยน้ำมันไหลไปทางนึงแต่เราอ่ะเดินสวนทางกับน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงดันน้ำ
3: แรงต้าน
4: บางคนอาจจะบอกว่าแรงดันมันไม่เยอะอันนี้ไม่จริงนะคะมันพังกำแพงโรงพยาบาลมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเท้าเราเนี่ยไม่คารณานะคะพอเดินไปช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยค่ะเราจะเห็นเท้ามันจะเปื่อยที่วิธีการที่จะป้องกันตรงนี้นะคะก็คือว่าคืออันที่1เนี่ยถ้าทำได้นะคะขอแนะนำให้ซื้อบูทให้มันยาวหน่อยบูทยางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นที่พื้นดินเนี่ยนะคะหรือว่าขึ้นบนพื้นปกติเนี่ยค่ะเราก็ล้างทำความสะอาดเท้าและเช็ดแห้งๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นง่ามเท้า
3: ง่ามเท้าสำคัญจุดสำคัญ
4: เมื่อวานเนี่ยสองอ่ะถูกปลุกตอน5 ทุ่มให้ไปเก็บห้องยาเพราะว่าเจอน้ำใช่ไหมเราก็ไปเก็บเสร็จเดินมาเห็นทหารนอนเรียงรายมีทหารคนหนึ่งสองยัดถ่ายรูปเท้าเลยสองอ่ะสงสารเขามากเลยนะ คือง่ามเท้าเขาเลือดออกอ่ะที่บรรลุแล้วเขาก็ต้องเอาทิชชู่มาแบบ
3: คอยซับ
4: แบบโปะไว้อ่ะคือแต่เขาก็หลับไปแล้วนะเออเขาก็โปะทิชชู่เพราะว่าเขาคงล้ามากอ่ะ
3: ครับ
4: เออเราก็เห็นแล้วแบบโอ้น่าสงสารมากทีเนี้ยเวลาเราคือทหารเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปลดป้องกันเท้าด้วยไอ้คอมแบทอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ชื้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใส่บูทแล้วเนี่ยเราต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดให้สะอาดก่อนนะคะเช็ดโดยเฉพาะง่ามเนี่ยตัวนี้จะเกิดปัญหาเยอะ
3: ครับ
4: เสร็จแล้วเนี่ยถ้าที่บ้านมีวาสลีนนะคะหรือครีมที่มันหนืดๆนะคะทาพอกเข้าไปเลยค่ะ
3: ครีมที่มันหนืดๆมัน
4: มันอาจจะเหนอะหนะนะคะแต่ว่าแล้วก็หรือว่าเรารู้ว่าก่อนเราจะลงน้ำอะค่ะเราทาเคลือบไว้เลยทาเคลือบไว้ค่ะ
3: แล้วก็ได้ครับผม
4: แล้วก็ไปเดินค่ะทีนี้บางคนอะบอกว่า ถ้ามันเป็นรองเท้าบูทอะเวลาเราทาวาสลีนอะมันจะเหนอะเกินเราก็อาจจะเลือกเป็นครีมอื่นที่ตัวหนาหนาหนาหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ป้องกันได้ดีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังแค่เขาเรียกว่าอะไรมันจะยังเป็นแค่แบบระคายเคืองอะค่ะ
3: ครับ
4: มันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลระยะนี้ค่ะต่อไปมันจะกลายเป็นระยะที่เกิดแผล
3: เข้าสู่เนื้อแล้วเกินผิวหนังครับผม
4: เข้าสู่เนื้อทีนี้พอเข้าสู่เนื้อเนี่ยค่ะมันก็จะมีโอกาสพอแผลมันเปิดนะคะแล้วเราไปเดินน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะบางทีถึงแม้เราทาวัสลีนเนี่ยวัสลีนมันก็แค่คลุมเท้าแต่ไอ้แผลเนี่ยมันไม่ได้ฮิวมันไม่ได้รักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดใครมีที่บ้านน้ำกัดเท้าครีมน้ำกัดเท้าก็ทาไปนะคะ
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยแนะนำว่าเอาวัสลีนมานะคะแล้วก็เอามาผสมกับผงขมิ้นชันเนี่ยหรือถ้ามีผงมะขามป้อมอีกนิดหน่อยอะค่
3: ะ
4: คือตัวมะขามป้อมเนี่ยคือคนเราเนี่ยเวลาสมมติว่าในช่วงระยะที่สองอะค่ะพอน้ำมันซอได้แล้วเนี่ยมันจะมีขุยเกิดขึ้นตัวมะขามป้อมเนี่ยมันจะช่วยขัดขุยเนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวขมิ้นชันเนี่ยซึมเข้าไปแล้วก็ฮิวแผลได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีมะขามป้อมไม่เป็นไรขมิ้นชันอย่างเดียวก็ได้
3: ก็ยังพอได้
4: แต่สูตรเนี้ยก็ต้องบอกนะว่ามันจะเหลืองนะแต่ถ้าไม่มีอะค่ะถ้ามันวิกฤตแล้วจริงๆใช้ไปเถอะค่ะ
3: ต้องใช้
4: เราป้องกันเท้าเราก่อนเพราะว่าถ
3: ้
4: าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะอันตรายมากมาก
3: ครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะเริ่มหลังจากที่ถ้าเกิดสมมติที่มันเป็นขุยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีแผลเกิดเนี่ยค่ะพวกเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มมีหนองเนี่ยอันนี้จะจัดการยากแล้ว
3: อ
4: ันนี้อาจจะต้องถ้ายังไปโรงพยาบาลได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีวิธีการกำจัดหนอง
3: ใช่
4: ก็อาจจะเป็นวิธีแบบโบราณก็คือ

0: าจจะต้องคือบางบ้านไม่มีไฟอะนะก็อาจจะต้องใช้ไฟฉายอะค่ะคือจุดบริเวณที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะมันจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วเท้า
1: ครับ
0: แล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่อุ้งเท้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเท้าอะค่ะหน้าเท้า
1: หลังเท้าเหรอ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะพี่บรมที่เวลาที่เราเหยียบด้านหน้าหน้าเท้าอะ
1: อยู่ด้านใต้ฝ่าเท้าใช่ไหม
0: ใต้ฝ่าเท้า
1: ใต้ฝ่าเท้า
0: ด้านเท้าอะค
1: ่
0: ะ
1: ใต้ฝ่าเท้าแต่
0: ด้านหน้า
1: แต่อยู่ด้านหน้าด้านนิ้วด้านนิ้ว
0: ใช่
1: ครับผมครับผม
0: ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นทุกเช้าเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ต้องออกไปลุยน้ำนะกลับมาแนะนำนะคะว่าคือให้ล้างนะคะเอาสบู่เนี่ยล้างน้ำนะคะให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ส่องดูค่ะว่ามันมีแผลตรงไหนไหมนะคะ
1: ครับ
0: เอาเพราะว่ามีแผลแค่นิดเดียวเองเนี่ยก็ต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นแผลแต่ว่ามันมีเหมือนกับเท้าเหี่ยวๆหน่อยนะคะหรือแดงๆเนี่ยพวกนี้ใช้วาสลีนยังเอาอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นแผลแล้ววาสลีนอาจจะไม่ได้แหละอาจจะต้องใช้ขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามียาแบบมาตรฐานนะคะก็อันนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ยาถ้าสมมติไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาแจกมาค่ะก็ใช้ยาได้เลยนะคะ
1: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยมันแยกออกไปจากพวกทิงเจอพวกน้ำยาน้ำแดงยาแดงอะไรหรือปะหรือว่าสามารถใช้แทนได้
0: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติค่ะก็คือว่ามันเป็นครีมที่เคลือบผิวไว้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมันก็มีเรียกว่าตัวซาลิซิลิกที่ไปกัดซอกที่มันแบบว่าเป็นขุยๆออกแล้วก็ให้ใหญ่ตัวค่ะซึมเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันก่อนนะก็คุยกับพี่ต้อมว่าพี่ต้อมถ้ามันวิกฤตไม่มีทำไงอ่ะพี่ต้อมก็บอกว่าให้สองเนี่ยกวนแต่ว่าให้เอาแบบให้เขาเรียกว่าถึงจุดที่มันไม่มียาก่อนแล้วอะค่ะค่อยทำเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้ขมิ้นนะคะมันจะเหลืองมากแล้วแกก็กลัวว่าคนไข้ก็จะรับไม่ได้
1: ไม่กล้าใช้กลัวไม่กล้าใช
0: ้ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดดูเราคำนวณสูตรไว้แล้วค่ะว่าถ้าวิกฤตสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสูตรสุดนี้ค่ะ
1: อันนี้แผนสำรองเราแผนสำรองเราเตรียมไว้แล้ว
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาได
1: ้ของอภัยภูเบศทำตัวไอตัวยาแก้น้ำกัดเท้าไว้ด้วยหรือไหม
0: ทำแต่มันไม่พอ
1: ที่มันใช่
0: เนี่ยทำออกมาล่าสุดเนี่ย4,000เนี่ยหายวิบไปใน1วัน
1: โอ้คร
0: ับใช่เพราะว่ามีคนที่ต้องการเยอะไงคะก็เลยคุยกันกับพี่ต้อมว่าแล้วการขนคือตอนนี้มันวิกฤตตรงเรื่องการขนส่งด้วย
1: ครับใช่เดินทางลำบาก
0: ถ้าเราจะซื้อแบบสารเคมีมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวิกฤตเยอะก็เลยคิดกับพี่ต้อมว่าถ้ามันวิกฤตแล้ว
1: แผน2
0: ไม่ได้แล้วเนี่ยแผน2สมุนไพรเราเนี่ยหรือว่
1: า
0: ใช่เท้าเหลืองก็ไม่เป็นไรยังรักษาเท้าไว้ได
1: ้ครับครับจุดอื่นๆจุดอื่นๆที่สามารถไปหาซื้อน้ำยาน้ำยากัดเท้าในพวกร้านขายยาต่างๆเขามีขายใช่ไหมอาจารย์
0: คิดว่าไม่มีค่ะ
1: หรอ
0: ใช่มันต้องเป็นคือมันต้องเป็น
1: เฉพาะ
0: ว่า
1: ทำเฉพาะ
0: ใช่เพราะว่าคิดว่าสมัยก่อนน่ะเราไม่ค่อยใช้กันเยอะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ว่าต่อไปเนี่ยคิดว่าจะได้ใช้เยอะ
1: สต็อกต้องสต็อกไว้ครับผมครับผมเออต่อเลย
0: แต่ว่ามันอาจจะมีบางสูตรของยานะคะที่ร้านยาเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าประสิทธิภาพเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่
1: ได
0: ้
1: เข้าสู่ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพจะไม่เต็มร้อย
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าร้านยาก็อาจจะไม่สต็อกของพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขายได้ถูก
1: ใช่ต้องเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วก็ใช่ถึงฤดูกาลบางทีมันก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นกันก็มีน้ำมันน้อยก็ไม่ท่วมก็ไม่ได้ขายอีกครับผมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปร้านยาก็อาจจะได้พวก
1: วัสลีน
0: ได้วัสลีนหรือว่าอาจจะได้พวกยาฆ่าเชื้อราย
1: าฆ่าเชื้อรา
0: แต่ทีนี้บางทีเนี่ยยาฆ่าเชื้อราเนี่ยมันไม่หนืดพอคือสูตรการดูแลเท้าอะค่ะ

0: ในช่วงน้ำกัดเท้าเน
1: ี่
0: ยเราต้องมีอะไรเคลือบถ้าไม่มีอะไรเคลือบเนี่ยเท้าเราก็เปล่าๆเลยเจอกับน้ำไป
1: ใช่มันก็ละลายหมดมันก็ละลายหมด
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับครับครับครับประมาณน
0: ี้ทีนี้ในส่วนในส่วนที่สามอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่านะคะเราเนี่ยค่ะได้ใช้ตัวยาในเฟสที่สองที่บอกว่ามันเริ่มมีขุยนะมันเริ่มมีหนอมีอะไรจัดการเรียบร้อยละก็มันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ระยะสามมันก็จะเข้าสู่เฟสเท้าที่ใช้ได้ปกติแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยก็คือดูไม่ละเอียดจากที่เคยดูแลคนไข้เนี่ยนะครับคือมันเป็นหยุดน้ำเท้าเล็กนิดเดียวอ่ะแต่เราเขาไม่ได้ดูอ่ะคือมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ปรากฏทำไปทำมามันลามค่ะเป็นเชื้อราทีนี้เชื้อราเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเชื้อราเนี่ยมันจะมากับกลิ่นค่ะ
1: เหรอ
0: คือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเป็นแผลแล้วมีกลิ่นนะคะ
1: ให้ประเมิน
0: อย่างบางให้ประเมินเลยอันนี้น่าจะเป็
1: นเช
0: ื้
1: อรา
0: โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาตามร้านยาเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อรานะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะ
1: ลักษณะสังเกตแผลลักษณะเชื้อรามันมีลักษณะที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับ
0: มีค่ะเชื้อราเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะผิวลอกค่ะ
1: ผิวลอก
0: คือตอนแรกเนี่ยในเฟสสองเนี่ยมันจะเริ่มแค่เหมือนกับมันจะมีขุยนะคะแต่ว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเสาะเข้าไปที่เท้าใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ขุยเนี่ยถ้าเราไม่กำจัดมันให้ดีอะ
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อแล้วมีความชื้นก็ไปอีกมันก็จะกลายเป็นผิวที่ลอกเป็นแผ่นๆพอลอกเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมกับมีกลิ่นพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็น
1: เข้าสูตรเข้าสูตร
0: สงสัยได้ว่าเชื้อราได้นะคะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ตอนนี้หมอกลัวมากนะคะก็คือโรคฉี่หนู
1: เออใช่ใช่มากับน้ำด้วย
0: ฉี่หนูใช่นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปสัมผัสหนูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฉี่หนูเนี่ยนะคะมันบางทีสัตว์ต่างๆเนี่ยมันที่ปล่อยฉี่ออกมาเนี่ยนะคะพวกเนี้ยมันจะมีการปนเปื้อนนะคะอยู่ในน้ำในดินพวกเชื้อพวกเนี้ยค่ะแล้วพอเราไปสัมผัสนะคะทีถ้าเราไม่มีแผลค่ะเราไม่มีแผลไม่เป็นไรเลยโอกาสที่จะเป็นฉี่หนูน้อยมากแต่ไอ้ฉี่หนูเนี่ยมันจะเข้าได้ก็คือมันเป็นแผลค่ะมันมีร่องรอยของแผลนะคะถึงจะเป็นนะคะทีนี้ฝากของฉี่หนูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า
1: เ
0: อ๊ะเราสงสัย
1: ติดเชื้อแล้ว
0: ก็คือมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยนะคะมีปวดน่องตาแดง
1: ปวดน่องจุดนี้พิเศษหน่อยปวดน่องตาแดงอันนี้อาจจะเด่นถ้ามา2อันเนี้ยปวดน่องตาแดงก็จะแตกต่าง
0: คือไม่อยากบอกเลยค่ะว่าตอนเนี้ยตัวเองอะตาแดงอยู
1: ่อดนอน
0: แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไป
1: โดนฉี่หนู
0: เราตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่มีหมอแล้วเพราะหมอไปอยู่โรงพยาบาลสนามมุกก็เลยเอาบอกว่าลองกินยายาไอ้อะไรนะยาไอยาสมุนไพรอะค่ะเข้าไปก่อนนะคะว่าพรุ่งนี้หายไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่หายก็อาจจะน่าสงสัยแล้วนะ
1: ใช่ไปตรวจเพิ่ม
0: แต่ว่าอันเนี้ยก็คือบอกไว้นะคะทีเนี้ยประเด็นที่สำคัญของเรื่องนี้เลยอะค่ะก็คือการดูแลเท้าค่ะเท้ามานะคะดูแลเท้าก่อนสมมติเราจะไปลุยน้ำใช่ไหมคะก็คือถ้าเราไม่มีทางเลือกค่ะทามันเป็นค่ะวาสลีนนะคะ
1: ค
0: แล้วพอไปถึงจุดหมายปลายทางก็เช็ดออกค่ะยอมเดินหน่ะหน่อยแต่เพื่อเท้าเรานะคะ
1: ค
0: แล้วก็กลับมาค่ะเอาสบู่ล้างทำความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะง่ามนิ้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะ
1: ค
0: ไปฉายส่องมีแผลไหมนะคะถ้าไม่มีแผลก็จบถ้ามีแผลก็อย่างที่บอกค่ะถ้าแผลเนี่ยนะคะมันเพิ่งเริ่มเจอนะคะมีหนองมีหรือมีเลือดก็ซับออกนะคะเอาเลือดซับออกให้หมดแล้วก็ใส่ผงโรยขมิ้นไปได้ยอมเหลืองหน่อยแต่ว่าผลลัพ ดีค่ะหายดี
1: ค่ะขมิ้นชันของเพลเบียดเนี่ยก็แกะแคปซูลมาโรยได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช้ได้เลยค่ะ
1: มีขายทั่วไป
0: หร
1: ือ
0: ว่าถ้าใครมีขมิ้นมะขามป้อมขมิ้นชันอันนี้ก็ใช้คู่กันได้เลย
1: ใช้คู่กันได้เลยครับเป็นของเราเป็นผงอยู่แล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เน้นย้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เจอคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเยอะเหมือนกันไอ้น้ำกัดเท้าเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือมาเป็นเยอะหรือว่าอย่างที่เราเจอเยอะก็ผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะความรู้สึกของเท้าไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีก็ไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีบอกว่าเอ้ยถ้าใส่รองเท้าแล้วมันไม่สะดวกในการทำงานคือแนะนำให้ใส่รองเท้านะคะ
1: ครับครับยังไงแนะนำให้ใส่ยังไงก็ต้องใส่ครับผมครับ
0: คือเดี๋ยวไปเหยียบอะไรขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องเลย
1: น
0: ะคะ
1: หนักไปอีกใช่ใช
0: ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพเท้าค่ะ
1: สำคัญนะเพราะต้องดูนะ
0: เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้เดี๋ยวเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังได้ถาม
1: ได้ครับให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็โอ้ช่วงนี้นะเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องลุยสู้กับน้ำนะคุณมงคลหมอก็ใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานกันนะครับเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็รวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆนะแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ภูมิปัญญาต่างๆมาผสมผสานในการดูแลนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยในประเด็นที่ทางดร.สองท่านพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆเกี่ยวกับยุกยาต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับทางภัยพิบัติของเราที่อยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกครับคืนวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราย้ายห้องมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ที่จะใช้รับเบอร์โทรศัพท์รับสายผู้ฟังก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคืนพฤหัสกับคืนวันศุกร์เป็นเบอร์02 290 0473นะครับ02 290 0473นะฮะขอบคุณไปยังคุณนิตยาด้วยนะครับร่วมทำบุญช่วยทางภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับไปวางไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวนะเจอแล้วผ่านทางมูลนิธินะครับของอภัยภูเบศนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคชื่นชื่นชื่นเป็นบัญชีของอภัยภูเบศนะครับบริจาคเข้าโรงพยาบาลก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นบัญชีเติมบุญนะเติมบุญครับขอบคุณทางคุณนิตยานะฮะโอเคครับก็ช่วยเหลือกันไปนะช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งเบอร์ไปนะครับ02 290 0473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวนะเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับใช้แล้วมั่นใจได้นะฮะผู้ฟังครับมาเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามจะปรึกษานะครับหรือว่าโทรศัพท์มาให้กำลังใจกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีของเราพูดคุยกันได้เลยนะฮะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาพูดคุยโดยตรงนะครับ02-290-0473นะครับอยู่กับทางด้านดร. 2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีนี่ท่วมตัวเมืองด้วยนะตัวเมืองเท่าที่ผมทราบก็ท่วมในตัวเมืองตัวจังหวัดด้วยนะฮะราชบุรีก็ท่วมเนาะท่วมกันเยอะพอสมควรกรุงเทพเริ่มดีขึ้นแล้วนะกรุงเทพเริ่มดีขึ้นเห็นว่าแถวแฟลตคลองจันก็น้ำแห้งแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังต้องระบายต่อเนื่องกันไปนะครับแถวนนท์ก็เดินทางสะดวกขึ้นแล้วหวังว่าฝนคงไม่ซ้ำหนักนะถ้าตกก็ตกให้พอหยุดให้เราระบายหายใจให้คอกันได้นะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะกับทางดร.สองนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวนะฮะเรารับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้คุยสอบถามพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำกันให้เรียบร้อยกันไปก่อนนะครับทีละท่านไปนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วรับทีละท่านนะครับรอให้วางสายแล้วก็ค่อยโทรเข้ามา โอเคครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
6: ค่ะจากกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยค่ะ
5: โอ้ด่านมะขามเตี้ยเชิญครับอาจารย์สองฟังอยู่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ก็มีปัญหาน้ำกัดเท้าเช่นกันค่ะท่านอาจารย์
7: จะเป็นได้สังเกตไหมคะมันเป็นระยะไหนแล้วเอ่ย
6: มันน่ามันได้แต่คือมันผิวหนังมันพองอะนะคะอาจารย์แล้ว มันเป็นน้ำใสๆแล้วจะคันคันคันแล้วก็แสบยิ่งเขาแบบยิ่งถูยิ่งคันก็เลยเอาเข็มอะค่ะไปสกิดให้มันแตกพอแตก มันจะมีน้ำใสๆออกมานะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นรูโบ๋ๆนิดนึงค่ะ
7: ค่ะ
6: ก็พยายามที่จะไม่ไปโดนน้ำแต่ที่บ้านก็คือทำไร่อะค่ะก็ต้องเข้าไปดูในไร่ในอะไรเสร็จแล้วช่วงเนี้ยพอน้ำเริ่มหยุดนะคะ เอางี้ก่อนช่วงที่เป็นนะคะพอแคะพอแงะแล้วน้ำเหลืองมันมีน้ำใสๆนะคะไม่ใช่มันเป็นเหมือนตุ่มพองอะค่ะอาจารย
7: ์
6: แ
7: ล้ว
6: ก็ก็เอาน้ำเกลือสำหรับล้างแผลไปล้างนะคะแล้วก็เป็นยาเหลืองไปใส่ช่วงนี้น้ำลดแล้วไม่โดนน้ำเหมือนมันจะแห้งแล้วอะค่ะท่านอาจารย
7: ์
6: แต่มีข้อสงสัยว่าอาจารย์คะที่น้ำเกลือที่เขียนไว้อะค่ะมันเขียนไว้ตั้งแต่ปี67มันหมดอายุไหมคะท่านอาจารย
7: ์น้ำเกลือเนี่ยเราปิดฝาไว้เนาะ
6: ปิดเพิ่งเปิดขวดใหม่เลยค่ะแต่เราซื้อไว้นานแล้ว
7: อ๋อก็ได้ค่ะ
6: อ
7: ๋
6: อย
7: ัง
6: ใช้ได้อยู่นะคะ
7: ใช่ใช่ค่ะ
6: ค่ะแล้วยาเหลืองก็ได้ยังใช้ได้แล้วยาเหลืองก็เหมือนกันนะคะหมดเมื่อปี68แต่ว่าเท่าที่สังเกตแผลก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มแห้งขึ้น
7: ก็จริงๆก็สามารถใช้ได้ค่ะคือโดยปกติเวลาสมมติเราทำยาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกำหนดวันหมดอายุไว้นะคะซึ่งแต่ว่าทั้งเนี้ยทั้งนั้นเองเนี่ยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยที่บอกว่ายาเนี้ยคือบางอันเนี่ยถ้าเราเก็บยาไม่ดีเนี่ยนะคะมันอาจจะหมดอายุก่อนวันที่ระบุก็ได้คือหมายถึงคุณภาพมันเสียไปก่อนที่จะหมดก็ได้แต่ว่าในกรณีเนี้ยถ้ายังไม่เคยเปิดเลยเราเปิดใช้ก็สามารถใช้ได้ค่ะ
6: อ๋อค่ะท่านอาจารย์ก็น่าจะเบาขึ้นนะคะแต่ก็ยังใต้ก็เหมือนที่บอกคือใต้อุ้งเท้าเราเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยมันจะมีข้อพับนะคะตรงเนี้ยยังมีอาการอยู่ยังมีอาการเหมือนกับเหมือนยังเป็นเหมือนหนังพองๆนะคะแล้วก็ดูยากมองไม่ค่อยเห็น
7: คืออาจจะต้องให้คนอื่นช่วยดูค่ะทีเนี้ยไอ้ตรงหนังพองๆอ่ะถ้าจะแนะนำนะคะก็คือสกิดออกให้น้ำมันออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามียาฆ่าเชื้อไอ้ยาเขาเรียกว่าอะไรโพลิโดนไอโอดีนพวกเนี้ยค่ะก็ทาหรือว่าไม่งั้นก็ใช้ขมิ้นโรยก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเราก็เอาไอ้ผ้าก๊อซพันสำลีค่ะเอามาหุ้มเลยเนาะหุ้มรอบสมมติว่ามันเป็นตรงอุ้งเท้าอะค่ะทั้งหมดใช่ไหมคะสมมติมันมีหลายจุดอะก็โป
6: ะ
7: ขมิ้นชันแล้วก็เอาผ้าก๊อซมาพันแล้วก็ถ้าพี่สมมติว่ามันจำเป็นจริงๆว่าเราต้องไปนาไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาถุงพลาสติกใส่เอา
6: อ๋อถุงสวมเลยถุงพลาสติก
7: ใช่ถุงพลาสติกสูงเลยแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อทำให้โอกาสที่แผลของเรามันจะไปเสียดสีใหม่เนี่ยมันเกิดได้น้อยลงอะแต่ดีที่สุดก็คือต้องไม่ใช้อะมันจะหายเร็วขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงอะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกมันก็ยังต้องใช้ถูกไหมล่ะเท้าเราอ่ะ
6: อืมใช่ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะก็คือแพ็คให้แห้งแพ็คให้ดีเอาไอ้ตัวผ้าก๊อซเนี่ยค่ะก็คือพันหรือว่าถ้ามันเป็นไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้พลาสเตอร์แบบที่มันกันหนามาค่ะอันเนี้ยพันแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนะคะเพื่อที่จะเบิร์นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการกระแทกค่ะแล้วพอเราไม่ได้อยู่ในบริเวณน้ำเนี่ยเราก็เอาออกมาค่ะถอดออกมาแล้วก็ให้มันได้เรียกว่าไม่ให้เท้ามันอบอะค่ะพออบมันก็จะมีความชื้นใหม่คือเท้าเราเนี่ยเวลามันเกิดการระคายเคืองเนี่ยนะคะเราไปเจอความชื้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การระคายเคืองมันเพิ่มขึ้นค่ะ
6: ค่ะคือรู้สึกกังวลเพราะว่าบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้าอีกแล้ววันที่6เอ๊จะต้องไปโดนอีกแล้วแผลมันจะจากที่มันเริ่มแห้งแล้วหมูเนี่ยมันต้องพุขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติตอนนี้ค่ะเราไม่ได้สัมผัสน้ำเนาะก็คือพี่เนี่ยให้คนข้างบ้านคนที่บ้านก็ได้นะคะดูให้หมดว่ามันมีตุ่มไหมถ้ามีตุ่มก็คือสะกิดแล้วก็เดินน้ำมันออกเอาน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะเอาขมิ้นชันเนี่ยโรยบนผ้าก๊อซนะคะแล้วก็แปะบดไปแล้วก็แพ็คให้แน่นเลยค่ะแล้วก็โ ลดการสัมผัสน้ำเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติจะอาบน้ำอะไรก็พันใช้ถุงพลาสติกพันเนี่ยค่ะ 2-3 วันดีขึ้นชัวร์
6: ค่ะอาจารย์คะขมิ้นสดได้ไหมคะ
7: ขมิ้นสดไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเรซินมันจะเหนียวๆค่ะแล้วมันจะยิ่งไปทำให้แผลเนี่ยมันหายช้าถ้าจะใช้ในกรณีนี้เนี่ยนะคะแนะนำให้เป็นตัวขมิ้นผงค่ะเพราะว่าแผลเราอ่ะมันชื้นอยู่แล้วเราไม่อยากให้ได้รับความชื้นเข้าไปอีกนะคะมันจะยิ่งทำให้หายยากค่ะ
6: ค่ะโอเคค
5: ่
6: ะเข
5: ้
6: าใจนะคะขอบคุณมากค
7: ่
6: ะอาจารย์
7: ค่ะยินดีค่ะ
5: สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ
6: ขอบพระค
5: ุ
6: ณค
5: ่
6: ะขอบพระคุณค่ะ
5: ครับก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะท่วมเยอะท่วมเยอะนะจากกำแพงเพชรเห็นว่าน้ำลดแล้วกำแพงเพชรก็เดี๋ยวลงมาเจ้าพระยาต่อนะเจ้าพระยาตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการน้ำระบายน้ำกันนะจากนครสวรรค์มาสู่ชัยนาทเข้ามากรุงเทพก็อ่ะติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะใครที่อยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต้องลุ้นกันแทบทุกปีนี้อาจจะต้องหนักลุ้นหนักหน่อยเนาะอ่ะต่อครับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษามาเลยครับต่อสายมาเลยครับทีละท่านตอนนี้สายว่างแล้วสายเข้ามาแล้วด้วยจากไหนครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับครับเชิญครับปิดวิทยุเลยอ่ะเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
8: ได้ย
5: ิน
8: ไหมคะ
7: ได้ยินจ้า
8: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณลมฮะ
5: เชิญครับเชิญครับ
8: อยู่นครสวรรค์ค่ะ
5: บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันทำไมหรอมีอะไรหรอ
8: ฮะหมอฮะที่ขอโทษนะตัวเองเป็นเบาหวานนะแล้วก็อายุ70กว่าแล้วแล้วก็หัวแม่เท้าเนี่ยหัวแม่เท้าสองข้างเนี่ยด้านข้างๆมันเนี่ยเวลาเราใส่รองเท้าอ่ะเวลาเราเข้าครัวรองเท้ามันจะแข็งหน่อยรองเท้ายางแล้วมันเป็นหนาหนาฮะหนังมันหนามันด้านหนาสองข้างเลยหัวแม่เท้าเนี่ยนะฮะข้างๆมัน
7: อ่
8: ะมันด้านแล้วเราก็เอาไอ้นั่นเอายาที่เขาวัสลินที่เขาขายอ่ะเอามาใส่นะฮะเขาแนะนำอ่ะเวลาไปโรงพยาบาลเขาบอกพอใส่แล้วมันหายไปแล้วหลังจากนั้นมันแห้งแล้วมันก็เป็นอีกอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะตัดหนังที่แข็งๆด้านๆเนี่ยทิ้งอ่ะก็ตอนนี้มันก็ฝนตกแล้วก็ลุยน้ำบ่อยเรายังไม่กล้าตัดเลยจะให้ทำไงฮะมันไม่หายฮะใส่ยาไอ้นั่นอ่ะมันไม่หายมันแข็งแล้วมันด้านเจ็บไม่เจ็บเวลาเราลูบเนี่ยมันแข็ง
5: อ๋อเรารู้สึกรำคาญแต่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช่ไหม
8: ไม่
5: มันเป็นนิ้วโป้งด้านนอกใช่ไหม
8: ฮะ
5: โอเค
8: เป็นด้านนอก
5: ด้านนอกนิ้วโป้งด้านนอกโอเคครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยด้านๆแข็งๆอยู่แต่ว่าอาจจะ
8: แข็งด้านเนี่ยเพราะเราใส่รองเท้าทุกวัน
5: มันจะเสียดสี
8: ครัวเนาะ
5: ใช่อ่ะ
8: ครัวเราอยู่ข้างนอก
5: โอเคเดี๋ยวเราให้ทางด็อกเตอร์ท่านแนะนำเชิญครับ
7: ค่ะก็คือบริเวณที่ด้านตรงเนี้ยค่ะก็อาจจะตัดออกได้นะคะคือมันจะมีวิธีการตะไบออกอะค่ะสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะเจ็บค่ะพอผิวมันหนาขึ้นนะมันจะเจ็บ
5: ความซอฟมันจะน้อยลง
7: ผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแม่ก็เป็นคือเท้าเราอะจะบางลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสัมผัสอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาก็คือบางทีก็แผลง่ายหรือบางทีมันก็จะเกิดความนูนหนาของผิวทีนี้เราเป็นน้อยๆมันจะไม่รู้สึกอะไรค่ะทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ตะไบมันเลยเนี่ยนะคะพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผิวที่มันแข็งมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเจ็บ
8: แข็งด้านเลยค่ะสองข้างด้านนอกหัวแม่เท้าด้านนอกนะฮะไม่ใช่ด้านในด้านนอกที่เรากระทบรองเท้าทุกวันเน
7: ี่
8: ย
7: ใช่ค่ะทีนี้แนะนำว่าให้ไปที่ร้านที่เขาทำเล็บอะค่ะเขาทำได
5: ้สะดวก
7: เพราะให้เขาทำให้พ่อให้แม่อยู่ค่ะ
5: ถ้าไปสะดวกไปถ้าไปไม่สะดวกทำไงดีด็อกเตอร
8: ์ทำไงได้ฮะแต่เรามีที่ที่ตะไบนะฮะมี
7: ได้ค่ะก็คือเราอะนะคะเอาวัสลีนทาก่อนเอาวัสลีนนะคะทาก่อน
8: วาสลินพี่เขาทำให้นิ่มๆมันนะ
7: ใช่เพราะว่าถ้าพี่ไปสบายเลยมันเจ็บมาก
8: ซื้อมาซื้อมา
7: ก็เอาวาสลินทานะคะ
5: เดี๋ยวคุณน้าฟังนิดนึงฟังเดี๋ยวอธิบายนี่เชิญครับเชิญครับ
7: ค่ะพอทาวาสลินเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอาไอ้ตัวตะไบอะค่ะมาไล่ค่ะนะคะมันก็จะมีความนิ่มลงแต่ว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ได้ออกเยอะหรอกแต่ค่อยๆทำไปค่
8: ะ
7: มันก็จะนิ่มลงแล้วก็ความหนาของเนื้อผิวมันก็จะลดลงด้วยค่ะ
8: ค่ะทำทุกวันใช่ไหมฮะวันละครั้งละครั้ง
7: ก็ทำใช่ค่ะทำวันละครั้งเนี่ยค่ะสูตรว่าก่อนที
8: ่วัสลินก่อนใช่ไหมฮะ
7: คือแนะนำให้ทาวัสลินก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยมันจะเจ็บมากนะคะถ้าตะไบเนี่ยค่ะถ้าเราทำไม่เต็มน่ะนะเพราะฉะนั้นทาวัสลินไปก่อนแล้วก็ตะไบค่ะ
8: ค่ะตอนแรกตั้งมาตอนแรกคิดว่าจะเอาไอ้ไม่ที่มันคมคมอ่ะที่เป็นสมัยใหม่ที่นั่นเล็บที่มันคมคมอ่ะจะตัดเลยนะฮะเนี่ยจะตัดที่แข็งแข็งตอนนี้มันกลัวมันจะเข้าลึกกลัวเลือดจะออก
7: ไม่ควรนะคะไม่ควรไปตัดนะคะเพราะว่ามันลักษณะที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆหนาขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไปตัดผ้านะคะมันจะลึกอะค่ะ
8: มันข้างหัวแม่
7: มันอาจจะเกิดแผลได้ค่ะแนะนำให้ตะไบค่ะทาวัสลีนแล้วก็ตะไบเอาค่ะหลังอาบน้ำนะคะเช็ดเท้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทำค่ะทำไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวมันก็จะนิ่มเองค่ะถ้าไม่ไปร้านนะคะ
5: ครับ
7: แต่ถ้าไปร้านเนี่ยเขาจะ
8: ไม่เคยไปร้านเลยค่ะร้านนี่ไม่สะดวกไปเลยค่ะเพราะไม่มีใครพาไปแล้วร้านเสริมสวยก็ไม่เคยไปผมก็ให้หลานตัดให้อะไรเงี้ยไม่เคยไปร้านเสริมสวยนะคะ
5: ครับ
7: ได้ค่ะ
8: พอดีเป็นเบาหวานด้วยไงแต่ว่าแต่ในห้องอ่ะพื้นเราก็ปูกระเบื้องใช่ไหมแต่เราก็ใส่รองเท้าในห้องก็อีกอย่างนึงใส่รองเท้าห้องนอกก็ออกไปก็ต้องใส่รองเท้าตลอดเวลาเลยมันก็ด้านแข็ง
7: หรือไม่ต้องอยู่บ้านต้องหารองเท้ามาใส่ค่ะ
8: ใส่ฮะ
7: หลังจากตะไบไปปกติแล้วหารองเท้ามาใส่ค่ะ
8: ใส่ทุกวันอยู่นี่ก็ใส่ฮะเนี่ยที่นอนที่เตียงเนี่ยก่อนจะขึ้นเตียงมีรองเท้าอยู่แล้วเพราะเป็นเบาหวานคือต้องใส่รองเท้า
5: โอเคครับมันเป็นจุดที่สัมผัสแล้วก็จะเป็นจุดด้านบ่อยๆเราก็ต้องทำบ่อยๆแหละครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นก็ทำไปนะครับโอเคเท่าที่ทางดร.อธิบายวิธีการดูแลเองในเบื้องต้นเข้าใจแล้วนะครับ
8: เข้าใจแล้วค
5: ่
8: ะ
5: โอเคมีประเด็นอื่นอีกไหม
8: ที่เราตัดเล็บนะฮะ
5: สบายที่เราตัดเล็บใช่ไหมครับดร.ครับ
7: ใช่ใช
8: ่
7: ใช
8: ่ครับมีมันมีค
5: ่
8: ะ
5: ลองขูดลองดูนะครับ
8: โอเคนะคะขอบคุณมาก
5: ไม่มีประเด็นอื่นแล้วนะมีประเด็นเดียวนะ
8: ค่ะ
5: เบาหวานมีปัญหาไหม
8: ฮะจ้าอยู่ชุ่มแสงเหรอฮะขอโทษนะคะ
5: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
8: ตัวเองก็อยู่นครสวรรค์นะฮะอยู่อำเภอเมือง
5: อ๋อครับครับเบาหวานเป็นไงบ้างคุมได้ไหม
8: เบาหวานก็มันก็สูงบ้างเป็นบางครั้งค่ะ
5: ก็ต้องคุมเรื่องอาหารให้ได้เนาะ
8: ค
5: ่ะโอเคครับออกกำลังกายเท่าที่เราออกได้คุมอาหารเนาะ
8: ก็เดินได้แถวบ้านเนี่ยค่ะแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
5: ก็ต้องทำไปทำเท่าที่เราทำได้นะโอเคครับอย่าให้ล้มด้วยนะอย่าให้ล้มด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า
8: ค่ะขอบพระคุณมาก
5: ยินดีครับ
8: คอยจะล้มอยู
5: ่ระวังนี่ระวังผู้สูงอายุครับ
8: คุณนรง
5: ค์ฮะครับโอ้มองดูเวลาหมดเวลาพอดีอาจารย์ครับดร.ครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
7: ค่ะได้ค่ะ
5: ขอบค
7: ุ
5: ณมากคร
7: ับ
5: ขอบคุณครับครับให้กำลังใจด้วยนะฮะโอเคครับทุกท่านหมดเวลาช่วงแรกแต่ว่าชั่วโมงหลังครับคุณหมอมกรเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้แน่นอนนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอมกรทำงานด้วยกางเกงขาสั้นนะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงแล้วเจอหมอมกรต่อนะครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
15: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานตินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
10: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส่งเรือ BRP เทเรซามักบานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลียลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกรด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอก็ด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณโรงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: ตรงได้เป็นพอได้เป็นพออย่าง
3: ได้เป็นพอโรงพยาบาลสนามฮะ
2: เห็นว่าเปลี่ยนรถเลยเปลี่ยนรถเลยเหรอ
3: กู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับเลยครับ
2: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
3: ยอดคร
2: ับมากันน้ำด้วยใช่ไหม
3: มากันน้ำเลยฮะ
2: โอ้โชคลาภมากันน้ำ
3: แต่พี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมาก่อนผู้ประสบภัยฮะครับผม
2: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงนะปีนี้หนักจริง
3: ๆสุดยอดเลยฮะ
2: ครับ
3: ผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยาครับโรงพยาบาลนี่โหเสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเจ้าพระยา
2: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยอะเน
3: า
2: ะ
3: ตอนนี้ปิดบริการเลยครับ
2: เพรา
3: ะว่าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
2: ม
3: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพง
2: ศ
3: ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะท
2: ั้
3: งฝ่ายจีนดีเลยฮะ
2: โอ้
3: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่บรมที่ดู
2: ครับ
3: อบพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาลอ่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
3: ภายใน3วันน่ะภายใน3วันน่ะ
2: โอ้โห
3: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอ่ะว่าสงคราม
2: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันไม่ในตัวเลยเนี่ย
3: เหมือนจะอบพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
2: ทิ้งระเบิด
3: จะปิดสงครามมาใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะ
2: โดนระเบิด
3: ระเบิดนะฮะก็เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนั้นคร
2: ับเหนื่อยแน่เนาะ
3: ครับ
2: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
3: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
2: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
3: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข
2: ้
3: างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ความแข็งแรงของปูน
2: เหมือนกับเอาซุงมาวางเป็น
3: ใช่
2: เป็นแบบเสาเข็ม
3: ครับ
2: แต่ไม่ได้ตอก
3: ก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
2: ครับ
3: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
2: เป็นอย่างไรเข้าถึงหัวอกเลย
3: ครับผม
2: ครับผมแล้วตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
3: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
3: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
2: อ๋อโอเคครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
3: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังปิดบริการนะครับนะฮะ
2: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี่
3: น ิดเดียว
2: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
3: ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
2: จากเขาใหญ่น้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
3: จากสระแก้วทางสระแก้ว
2: แล้วก็มาจากเขาใหญ่ใช่ไหม
3: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นฮะจากทางสระแก้วนะ
2: มันมีภูเขาทางด้านสระแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำน้ำฝน
3: ก็มามันมาลงมาจากเขาแล้วก็
2: บ่ามาม
3: ันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
2: เออเป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันลงที่แม่น้ำอยู่ดี
3: ลงมาอย่างนั้นเลย
2: โอเคแล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
3: ใช่คร
2: ับ แล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
3: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้ขึ้นเป็นเม็ดๆเลยว่างั้นเถอะ
3: มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
2: อุด
3: แต่ว่า
2: อุดสู
3: บได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
2: ที
3: ่เอาชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
2: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
3: ครับ
2: ครับครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
3: งั้นไปดูข่าวสุขภาพกันนะอันนี้มีงานวิจัยที่อยากจะลองให้ทดลองกันดูนะฮะถ้าใครยังไงก็มาบอกด้วยนะเขาบอกว่ากลิ่นสะดือบอกโรคได้นะครับ
2: ฮะ
3: กลิ่นของ
2: สะดือเนี่ยเหรอ
3: ใช่ฮะ
2: แล้วคุณหมอไปดมกลิ่นสะดือใครมาบ้างอ่ะ
3: พบเบาะแสโรคพาร์กินสันและสมองถดถอยนะฮะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report นะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำถดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากลิ่นตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซ
2: ึ่
3: งมันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิชาการตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยการวิจัยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมส์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนมีโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะ
2: คร
3: ับ ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของScientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโพรงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารระเหยที่ แตกต่างกันมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมีนะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นได้ว่าคนนี้เป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอาลองไปดมกันดูฮะว่ากลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลอง
2: ดมดูบ้าง
3: เปิดสะดือหน่อยจะลองตัวมาตักนะ
2: แต่ต้องคนที่จมูกเป็นพิเศษไหมได้กลิ่นเป็นพิเศษไหม
3: ต้องไวๆต้องฝึกนิดนึง
2: ต้องใช่ครับครับผมครับ
3: สิบโลอะแต่ว่าช่วง 3-4 วันเนี้ยนะฮะ
2: เป็นไงจมูกเป็นไง
3: ดมกลิ่นก็รู้แล้วใครไม่อาบนะ
2: คือดูตัวเองด้วยนะ
3: ตัวเองด้วย
2: ใช่ๆวันนี้ไม่มีเฟสใช่ไหมคุณหมอ
3: โอ้ไม่มี
2: ฮะต้องแจ้งวันนี้งดเฟซนะครับเพราะว่าไม่สะดวกเพราะคุณหมออยู่ในภาวะที่แบบว่าพูดประสบอุทกภัยนะครับ
3: มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย
2: ครับผมจะใจสู้จริงๆแล้วโอเคครับ
3: มันไม่มีที่ไปฮะต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไม่ได้กินครับผม
2: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
3: ตอนนี้
2: ในค่ายป่ะ
3: กลับฮะตอนนี้กลับมานอนโรงพยาบาล
2: อ๋อกลับมานอนที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เนาะ
3: ตอนในโรงพยาบาล
2: โอเคโอเคเชิญครับโอเคครับต่อครับ
3: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์มันเสียเนาะนะฮะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาคือซีทีสแกนฮะ
2: โ
3: อ้เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี
2: ้น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
3: ใช่จริงๆ CT โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี
2: ้
3: นะคร
2: ับ
3: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมติเราไม่มี CT เนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
2: อันนี้สำคัญตีบแต่ถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
3: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
2: จะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได
3: ้มัน
2: แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
3: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที
2: ่พอเป็นจุดสังเกต
3: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
2: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
3: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไป CT สแกนอยู่ดี
2: ครับ
3: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
2: ครับ
3: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปลภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ละมาเป็นตัววินิจฉัยนะฮะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเส้นเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมฮะพูดลำบาก
2: ปะ
3: นะฮะ
2: ปากตก
3: ปากตก
2: ยก
3: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบนี้อย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกคือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
2: อ่
3: อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตกนะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ พูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไอ้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกนะว่าจะเป็นตีบหรือแตกต้อง CT สแกนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตเหมือนกันคือเราจะมาดูอาการอื่นร่วมฮะอาการอื่นร่วมที่มักจะเป็นจุดสังเกตที่อาจจะแยกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่านะครับด้วยความที่เวลาเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมอะฮะนะครับเวลาเลือดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมวลนะฮะมันหนักมันเป็นของหนักนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันอุดตันเนี่ยมันเหมือนน้ำแล้งนะครับคือน้ำท่วมปุ๊บท่วมมาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะเพราะฉะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรง อยู่พอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียดนะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าเอานี้วงเล็บว่าในกรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันเนี้ยจะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นตกแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
2: ้
3: เพราะว่ามวลมันเยอะนะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกะโหลกสูงนะครับ
2: อ
3: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียนอันนี้จะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกะโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกะโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนี้เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีอาการชักเก่งมากมากเนี่ยนะครับเพราะต้องสงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับนะก็จะเป็นสามอาการเนี่ยฮะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับมักจะเป็นสามอาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการสามอาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
2: โอกาส
3: จะเป็นเส้นเลือดของมากกว่านะครับแต่ก็ตามอย่างเช่นนะฮะมันแยกกันไม่ได้
2: 100%
3: นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้

0: ก็ค่อยไปแมเนจอย่างอื่น
1: ก็ว่ากันไปทีนึง
0: ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนนะครับต้องทราบเลยว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับกด1669หรือว่าเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: เข้าได้เลยเอกชนก็เข้าได้ใช่ไหม
0: มันได้ฮะมันจะมีระบบรูปแบบของการจ่ายเนี่ยฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นจุดใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
1: ไม่
0: เลยนิดนึงนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสโต๊กกันนะฮะ CT เสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
1: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT ไหม
0: โรงพยาบาลค่ายก็เสีย3วัน
1: โอเคครับ
0: ดูแลตัวเอง
1: ครับผมพักเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อนะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วยให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกก็หลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมาก่อนขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจ

0: สมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลแทนโทรศัพท์มันอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังอ๋องั้นโอเคครับผมญาติปลดล็อกเนาะอ่ะวางสายไปแล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดมองามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
2: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
1: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณหมอมากรครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีนะครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องทุกข์ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับ
3: ขอบคุณนะ
2: โรงพยาบาลอภัยทุเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการของคุณหมอบรรลมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงสานุวงศ์ทุกองค์นะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
3: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฮะโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
4: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
1: เชิญเลยครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณครับ
4: ถือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนน้ำท่วมมันเนาะแล้วก็ทำให้เราเศร้าใจนะคะตอนนี้ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงวิธีมันเครียดล่ะ
1: โอเคให้กำลังใจ
4: ให้กำลังใจ
1: ต
4: ั
1: วให้สุดสมัยกำลังใจเนาะ
4: แล้วคุณมาลงเป็นไงบ้างเหรอคะ
1: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
4: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
3: ครับ
4: ขอบคุณเครียดนะเวลา
1: จะไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดนะปล่อยวางบ้าง
4: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามาเนี่ยมันเครียด
1: ครับเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
4: รักกันเพราะเราคนไทย
1: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
4: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
3: ครับ
4: สวัสดี
1: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะฮะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
5: อุตรดิตถ์จ้า
1: เชิญครับ
3: ครับผม
5: อยากถามคุณหมอหน่อยค่ะ
3: ครับผม
1: ถามได้เลยครับ
5: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
3: ครับฟังอยู่ครับผม
5: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องเลือดสมองตีบนะคะ
3: ครับ
5: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่3นะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่นั่นน่ะให้ เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดนะเขาก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมาแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาแน่นหน้าอกตลอดเอามาแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวด์ดูว่าไอ้ระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะมันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
3: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจเมื่อจะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นเต้นรัว
5: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
3: ครับผมครับก็พบได้ครับ
5: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
3: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
5: คุณหมอเขาให้ยาต้านกรดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให
3: ้เขาให้กินยาชื่อ
5: เป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
3: เขาให้กินยาชื่ออะไรครับ
5: มันเขาบอกเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
3: แต่
5: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอสไทลินค่ะ
3: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
5: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่านะ
3: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะฮะครับ
5: อ๋อค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
3: โอ้โหโรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงนะครับผม
1: อันนี้ชั่วคราวเป็นพอโรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุทธรณ์ให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
5: จ้า
1: ครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะ
5: จ้า
1: พอเข้าใจแล้วโอเคโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้ละข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
6: พิษณุโลกค่ะ
1: เชิญเลยครับ
6: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ครับไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามใช่ไหมจ๊ะ
6: ไม่มี
1: จ้าขอบพระคุณมาก
6: ให้กำลังใจคุณหมอค่ะ
1: จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อเลยครับครับเชิญครับกำลังใจเราก็รับมีคำถามมีขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะคุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับถึง5ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแล้วก็วันนี้ไม่มี Facebook นะคุณหมอต้องไม่พร้อมนะเพราะว่าโรงพยาบาลน้ำท่วมและอุปกรณ์ก็ลำบากนะครับก็เข้าใจกันเนาะก็มาฟังคลื่นหลักของเรานะฟังออนไลน์ก็ได้นะ AM FM พร้อมจากไหนครับ
7: อ๋อพ่อจากตะเยาค่ะ
1: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์แล้วก็หลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์มันจะเสียงพัดลมมันเข้ามาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อย่าให้ถูกพัดลมมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
7: ค่ะจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดจากอะไรคะ
3: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
7: คือ
3: คือถ้าหมายถึงเก็บเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เม็ดเลือดแดงไง
7: อ๋อ
3: เป็นเก็บเลือดมันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นครับคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมอง
7: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
7: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะเขาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเจาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะ
3: คร
7: ับ ก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นมันจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะเซจะล้มนะคะคุณหมอ
3: ก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณป้าครับเป
7: ็
3: นเรื่องปอดเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พอ อากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะคือถ้าเชื่อตามที่คุณบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
7: ค่ะแต่ก็อีก3เดือนธันวาหมอนัดไปตรวจเจาะเลือดดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ครับครับ
7: มันเกิดจาก
3: เขาน่าจะตามเรื่องเก็บเลือดมากกว่านะคิดว่าใช่ไหมฮะครับ
7: ค่ะไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวเหมือนจะพูดไม่เกี่ยวกับเก็บเลือดใช่ไหมคะ
3: ไม่เกี่ยวฮะเก็บเลือดมันเก็บเลือดมันไม่ใช่เป็นเลือดแดงครับผมคนละอย่างนะ
7: อ๋อค่ะ
3: ครับ
7: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
1: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับ
7: ขอบคุณค่ะ
1: ของที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเภสัชนิตยาที่พันทิพย์งามวงศ์เปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวงศ์นะครับสายนี้จากไหนครับ
8: ฮัลโหล
1: เชิญครับ
8: อัมพวาค่ะ
1: เชิญครับคุณหมอมกรฟังอยู่ครับ
8: ค่ะโทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาเป็นที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะป
1: ั
8: ญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางคนคุณบรรลมขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
1: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
8: แล้วก็ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
1: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
8: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
1: โอ้ดีโชคดีจังเลยนะนี่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่ง
8: หนูอะจะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดนึงเชิญครับ
3: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพี้ยนอะไรครับง่วงก็หลับ
8: ไม่ใช่แต่ดิฉันไม่ได้เพี้ยเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราว่าเราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
1: จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
8: เหมือนว่าคุณหมอมากรหรือคุณบรรลุอะไรเนี่ยหรือว่าโฆษกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเราแบบเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะแต่ว่ามีความเครียดว่าถูกจะฟังขอโทษนะคะทำไมไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือคุณจะไปซื้อยามาเสพดีว่าล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคุณนะคะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอ่ะ
1: มันจะเป็น
8: ข้อแนะนำไม่บอกข้อแนะนำ
1: เป็นความเฉพาะตัวของเราป่ะคุณหมอเชิญครับ
3: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตามมาพูด
1: คิดตามไปด้วย
8: อย่างนั้นนี่ลองฝึกสติดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้
8: เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอ่ะพุทโธหรือยุบหน่อพองหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
1: แต่ก็ยังหลับอยู
8: ่หลับถ้าสมมติเรานั่นนี่อ่ะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลิดเพลินอ่ะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
1: ครับ
3: จริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงไหมฮะใช่ไหมฮะ
1: มีไหมมีไหมทางพระมีไหม
8: มีเขาต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมนี่ก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอ่ะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องเราไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
3: ผม
8: หลับไปพอดมยาหม่อง
3: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
8: เขาเดินจงกรม
3: มันมีการไม่คืออ่าใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
1: อันหนึ่งนะครับ
3: เป็นพิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได
1: ้
3: พุทธเจ้าท่านเคยสอนนะเพราะว่าปัญหานี่พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมแล้วหลับอ่ะ
1: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
8: เพราะว่าเราดมยาหม่องไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
8: เป็นยาหม่องที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรานอน
1: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
8: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องแล้วเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นแหละคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคนจะคุยปัญหาเราว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยเราเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามอาจจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูเพราะเนี่ยจากการนอนไม่หลับอ่ะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
1: เดี๋ยวนะทวนนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
8: เป็นซึมเศร้า
1: เป็นซึมเศร้านอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
8: ปล่อยวางเราอย่าไปคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับอะเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปากของสารนะคะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแพ้ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาอีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกน้าอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนนี้ไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหักสติน้าจะนอนตอนไหนน้าก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคโอเคปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง
8: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะไม่ใช่ปัญหา
1: โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
8: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค่ะ
1: โอเคก็ตรงกับที่คุณหมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
3: คร
1: ับผมตรงๆโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
8: ขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีนะคะ
1: จ้าใช่ครับ
8: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเน อ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยมาเลยเชิญครับจะเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
9: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพาราซินไปเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆอะแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
3: สีดำเหรอครับ
9: สีดำค่ะ
3: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
10: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
3: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จากยาแล้วฮะครับ
9: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
3: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแล้วครับผมครับ
9: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆอะค่ะเป็นยาคอมแทนกับ
3: ใช่
9: บ
3: น
9: ฝ้า
3: ไอตัวพาร์กินสันในคอมแทนอะไรพวกนี้มันฉี่มันจะออกเหลืองๆเข้มๆได้แต่ถ้ามันแดงหรือดำเนี่ยมันไม่ใช่นะครับครับ
9: ไม่ใช่ดำค่ะ
3: คือไปตรวจก่อนเถอะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยเลยครับผม
1: คุณน้าเข้าใจเน
9: า
1: ะคือคุณหมอแนะนำเข้าใจว่าต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรเชิญฉันก็บอกครับ
3: คือถ้ามันมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะเนี่ยสาเหตุมันเยอะฮะมีตั้งแต่ติดเชื้อเป็นนิ่วว่ายันเป็นมะเร็งเลยครับมันบอกไม่ได้ฮะครับต้องไปตรวจก่อนนะครับ
1: หาเวลาไปตรวจให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเนาะ
3: ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: นะครับเคลียร์แล้วนะจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหลโทรติดแล้วจ้ะแทนสายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
11: ไม่หลุดครับไม่หล
1: ุ
11: ด
1: เชิญครับถามได้เลยครับ
11: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
3: ครับ
1: โอเคครับรอนิดนึง
11: ครับ
1: เชิญต่อเลยครับ
11: แมวมันกัดตัวนี้มันเป็นลูกแมวครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็ครับอยู่มาสักประมาณเดือนนึงแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับอันนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
3: แมวคุณตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
11: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
3: เลือดออกไหมฮะ
11: อ๋อครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆแล้วผมก็ไปล้างน้ำ
3: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
11: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
3: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมิน
11: นะครับครับ
3: มันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดลึกครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็น แต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่าต้องไปโรงพยาบาลครับ
1: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
3: ถูกต้องครับ
1: เพราะนั้นก็ต้องไปป้องกัน
11: มันเลยมาเดียนนิ้มขีดได้ไหมครับ
3: ได้ครับได้ครับผม
11: โอ้ได้
1: ครับครับควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
11: ครับ
1: คร
11: ับ ครับขอบคุณ
1: ค
11: ุณหมอม
1: าก
11: ครับ
1: เคลียร์ครับเคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: คร
1: ับ ถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปทันที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพฤหัสหน้าแล้วนะสวัสดีครับ
12: สวัสด
1: ี
12: คร
1: ับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
3: หนักตรงไหนอะฮะ
12: หนักตรงทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
3: ไอ้ทอยตึงครับไอ้ตรงขมับเป็นนะฮะ
12: ขมับไม่เป็นค่ะ
1: คุณหมอมีเวลาคุณหมอมีเวลา2นาทีเชิญครับ
3: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
12: จาก 4-5 วันเนี่ยค่ะนานแล้วค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
12: ใช่ค่ะ
3: เป็นมาเป็นปีๆแล้ว
12: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักเรียกก็ตายสายเลยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
3: โอเคคุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบเนี้ยดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกรงบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลมากนะแต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาลนะครับครับ
1: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน่
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: เน
12: าะ
1: ครับ
3: นะคร
1: ับ ครับกินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
12: กินยาวาฟารีด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดว่ามันเป็นความดันมา
3: แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
1: โอเคเนาะประมาณ
3: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน
1: ่โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาขอบคุณมากครับ
3: ครับ
1: ครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับให้กำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
16: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
17: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
16: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
14: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
19: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันมาลีรายงาน
14: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
20: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทพรมมารายงาน
14: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
21: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำ ทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat1 วรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของทางสถานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงที่ไม่ค่อยพร้อมจะพูดนะครับเนื่องจากว่าพอพูดแล้วมันก็จะไอผมเพิ่งฟื้นไข้ฮะเป็นหวัดแต่ว่าน่าจะเป็นหวัดธรรมดาแหละไม่ได้เป็นหวัดใหญ่แต่มันก็หายช้าเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปฝนตกโดนฝนมาก่อนที่จะตกเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็ท่วมนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กับน้ำอยู่ให้ได้แล้วก็ทางรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะรีบระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับอย่างเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยมากพอสมควรแต่แป๊บเดียวก็หยุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามนะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าเราต้องระวังอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับเพลง

ยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์วัดแคสที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณผู้ฟังก็ฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

ใจฉันควรหวนให้หรือไทยมนถึงคนรักอยากตา

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีความรักในกวางเนื้อสายตุนรักถึงขนาดว่าไปเลียตัวมันเลียทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่กินนะด้วยความรักใคร่ก็จึงไปเลียตัวมันแล้วก็มีกวางเนื้อสายอีกตัวหนึ่งก็ไปมีความเสน่หาในเสือเหลืองราชสีอีกตัวหนึ่งก็ไปเลียปากราชสีเลียปากเสือเหลืองแต่เสือเหลืองกับราชสีก็ไม่กินมันนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นเหยื่อเป็นนักล่าแต่ว่าเอ้ยดันมารักใคร่ชอบพอกันเป็นเรื่องประหลาดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะนั่นน่ะสิเพราะอะไรเนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในเวลาเช้าๆอย่างนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างหัวข้อธรรมะบ้างมาตอบคำถามบ้างหรืออย่างในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็นำนิทานมาเล่าให้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วพอมีประเด็นที่น่าสนใจก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นประเด็นขึ้นบางทีมีส่วนแตกต่างตรงกันข้ามให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างเพื่อที่ผู้ฟังนั้นได้ประเด็นหมายถึงได้ความรู้เป็นหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการสื่อสารบอกสอนผ่านทางเรื่องราวนิทานอย่าฟังนิทานเป็นเพียงเรื่องที่โอ้สนุกเอ้มันตื่นเต้นโอ้มันหวือหวามันอลังการมันวังเวอร์เดี๋ยวเราจะหลงประเด็นแต่ฟังนิทานนั้นต้องจับประเด็นข้อมูลให้ไปถึงยอดของมันได้นี่คือลักษณะการศึกษาอรรถกถาที่จะต้องมีหัวข้อขึ้นก่อนที่เป็นพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งเราก็ทำการศึกษาให้มันกว้างขวางออกไปโดยไม่ลืมหัวข้อที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เพื่อไม่ให้บางทีมันหลงไปในเนื้อหาเนื้อเรื่องไม่หลงประเด็นแล้วการศึกษาของเราก็จะได้ประโยชน์ตามหวังหัวข้อที่ตั้งขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจถ้าบอกว่าเรามีความไว้วางใจมากเกินไปจะทำให้ประมาทแล้วเกิดเป็นโทษภัยได้สุภาษิตไทยเราก็มีเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าความประมาทนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภัยต่างๆได้ดังตัวอย่างในเรื่องของวิสาสะโภชนะชาดกวิสาสะหมายถึงแบบว่าถือวิสาสะนะถือวิสาสะก็คือด้วยความคุ้นเคยนะด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมโภชนะคืออาหารที่เกิดจากความคุ้นเคยความสนิทสนมนำมาซึ่งโทษได้นะยังไงพระพุทธเจ้ายกเคสในชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็มีฟาร์มวัวคือทำการเกษตรนั่นแหละมีทั้งแปลงนาทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ไว้ฝูงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่วัวพวกคนเลี้ยงวัวลูกน้องก็จะนำน้ำนมไปให้เศรษฐีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวัน
เศรษฐีทุกวันก็ดื่มนมที่ออกจากฟาร์มของตัวเองมีความสุขดีไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งยมบวังที่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมบัวมันใสหมายความว่ามันไม่ข้นมันไม่เข้มมันไม่มันเหมือนเก่ามันเป็นใสๆไม่มีมันไม่มีความอร่อยอะไรเลยอยู่ในน้ำนมก็จึงถามคนเลี้ยงโคว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมที่ได้มันใสแกผสมน้ำลงไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เลยครับนายผมก็เอาน้ำนมจากเต้าเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ผมสังเกตดูครับว่าช่วงนี้วัวมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่ามีเสือตัวหนึ่งครับท่านมันมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าบริเวณใกล้ๆบ้านของเรานี่แหละครับมันก็เลยทำให้เจ้าวัวฝูงนี่มันกลัวครับพอวัวมันกลัวแล้วมันก็เลยน้ำนมใสเศรษฐีก็รับทราบข้อความแล้วโอ้วัวมันกลัวเสือนะนี่นะมันก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ดีน้ำนมก็เลยไม่มีคุณภาพคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ถามคนเลี้ยงโคเจ้าลองไปสังเกตดูสิว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันชอบอะไรชอบอะไรเนี่ยหมายถึงมันมีความหลงไหลมีอุปนิสัยมีลักษณะอะไรยังไงคนเลี้ยงโคก็รับคำแล้วก็จึงไปสังเกตดูไปเฝ้าสังเกตว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันทำอะไรมันไปที่ไหนมันอยู่ตรงไหนปีนต้นไม้ขึ้นดูนะทางใต้ลมนะไม่ให้เสือมันรู้นี่เพราะว่าพอเสือมันเข้าไปในป่าตะโมฟังมันก็ไปมีความสนิทสนมกับกวางเนื้อสายตะโมฟังตัวหนึ่งสนิทสนมเนี่ยคือเล่นด้วยกันไม่กินนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่คือมันมีเรื่องอื่นในนิทานชาดกตอนอื่นๆนะท่านฟังที่พูดถึงว่าเออมันเป็นไปได้เหมือนกันในความที่ว่ามันมีลูกเสือตัวหนึ่งที่แม่มันตายไปกวางก็เลยให้กินนมเสร็จแล้วมันก็โตมาด้วยกันกับลูกของมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันประมาณนี้เป็นไปได้ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่าว่าเสือตัวนี้มันไปมีความปฏิพัทธ์รักใคร่คุ้นเคยกันกับกวางเนื้อสายตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสือตัวนี้มันไปคุ้นเคยกับกวางเนื้อสายตัวนี้ได้อย่างไรคนเลี้ยงโคก็รู้แค่นี้ก็เลยไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีนี่ตีมือเลยทุกฝังตบมือขึ้นได้ช่องแล้วให้เจ้าไปจับเจ้ากวางเนื้อสายตัวนี้จะได้ไหมจับมาได้ครับนายจับได้ผมมีความชำนาญก็เลยทำการล่อกวางนี่มาแล้วก็จับกวางนะปกติกวางเนื้อสายเนี่ยทุกฝังมันเป็นสัตว์ที่จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอาแล้วคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับได้ไงที่มันก็มีนิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะที่เขาจะอธิบายถึงความที่ก็ค่อยๆล่อกวางมาโดยการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปทาหญ้าเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะที่หวานๆนี่ไปทาบนยอดหญ้าในบริเวณที่กวางมันมากินหญ้าอยู่เรื่อยๆกวางมันก็จะค่อยๆกินเล็มตรงที่มันหวานๆนั่นแหละก็ทาล่อมาทางที่มันจะมีกับดักน่ะมาเรื่อยๆกวางพอคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความหวานของน้ำผึ้งมาติดกับดักได้ในเรื่องอื่นก็อธิบายไว้นะแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเราว่าในคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับกวางมาได้อย่างไรแต่แนวมันเป็นอย่างนี้พอจับมาได้เสร็จแล้วตรงฝังเศรษฐีก็เลยให้เอายาพิษนี่ไม่ได้ให้กวางกินนะแต่ให้ทาทั่วตัวเลยตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงก้นถึงหลังถึงท้องถึงขาของมันเลยนะทานี่ไม่ได้ทารอบเดียวนะทาหลายหลายรอบทาหลายหลายชั้นทำให้แห้งแล้วก็ทาอีกทาให้แห้งจนมั่นใจหลายชั้นแล้วนี่ไว้2-3 วันนู่นเลยนะ2-3 วันแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องใส่ครอบหัวใช่ไหม
ไม่ให้กวางตัวนี้มันไปเลียตัวมันเองล่ะเพื่อไม่ให้มันตายไงเอาทายาพิษที่ตัวมันเพื่ออะไรเพราะว่าหนังมันหนามันก็เข้าตัวมันไม่ได้คือไม่ให้กวางตายนะแต่ต้องการให้ปล่อยไปหาเสือตัวนั้นพอ 2-3 วันยาพิษแห้งดีแล้วปล่อยกวางไปแผนการของเศรษฐีก็คือว่าเสือตัวนั้นด้วยความรักในกวางตัวนี้พอ 2-3 วันไม่เจอกวางกลับมาเจอกันอีกทีด้วยความรักความเสน่หาเนี่ยก็จะเลียที่ตัวของกวางไงเลียเสร็จแล้วก็เลยต้องกินยาพิษเข้าไปแน่ยาพิษที่ใช้นี่ใช้ยาพิษอย่างแรงเลยนะปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วกวางมันก็กลับไปที่ที่อยู่ของมันทุกฝั่งกลับไปที่ที่อยู่ก็ไปเจอเสือเหลืองเสือตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆทุกฝั่งด้วยความที่คุ้นเคยกันรักกันโอ้ไม่ได้เจอตั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาก็เลียตัวมันเลยเลียทั้งตัวเลียทั้งหน้าเลียทั้งอะไรเลียไปเสร็จปุ๊บพิษที่อยู่ที่ผิวหนังของกวางตัวนี้เนี่ยก็ไปตามลิ้นไปตามน้ำลายของเสือเข้าสู่ระบบร่างกายมันเสือนี่ก็อ่อนแรงลงซึมลงเศร้าลงตายเลยตั้งฝังตายเรียบร้อยคนเลี้ยงโคก็จับเอาแหล่หนังออกเลยตรงฝั่งเอาเนื้อเอาหนังเอาเขี้ยวเอาเล็บของมันมาให้เศรษฐีเศรษฐีนี่รับเอามาแล้วคาดการถูกต้องเป๊ะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตรงฝั่งบอกว่าความเสน่หานี่แหละนำภัยมาสู่เจ้าเสือตัวนี้แม้แต่เสือผู้ที่มีเขี้ยวมีเล็บปานี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ด้วยกำลังมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชายังตายได้เพราะอาศัยอำนาจกิเลสเพราะอาศัยความเสน่หาในกวางเนื้อสายโพธิสัตว์นะที่เป็นเศรษฐีเนี่ยจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกันแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยของราชสีเกิดจากแม่เนื้อฉันนั้นภัยนี้มาจากผู้ที่คุ้นเคยกันภัยนี้มาจากได้ทั้งคนที่เป็นมิตรทั้งคนที่ไม่ใช่มิตรความรักความชอบพอนี้ท่านผู้ฟังนำภัยมาให้นำภัยมาให้ยังไงอย่างกรณีนี้ภัยไม่ได้เกิดจากตัวของกวางเนื้อสายโดยตรงหรอกแต่เกิดจากบุคคลที่สามเกิดจากมือที่สามเข้ามาเสี่ยมเข้ามาแทรกทำให้ราชสีตัวเนี้ยตายได้ท่านยกเรื่องนี้เพราะว่าพวกภิกษุกลุ่มหนึ่งนี่คือนิทานชื่อว่าวิสาสะโภชนะเนี่ยคือบริโภคด้วยความคุ้นเคยพวกภิกษุกลุ่มนี้พอได้อาหารก็รับอาหารมาจากญาติของตนเองไม่ใช่แค่อาหารและปัจจัยสี่ทั้งหมดเลยนะจะจีวรเสนาสนะบิณฑบาตอาหารยารักษาโรคพวกนี้ได้มาแล้วไม่พิจารณาก่อนการบริโภคเพราะว่าเอาก็นี่แม่ถวายนะอันนี้ก็พ่อถวายนะนี่ก็พี่น้องนี่ก็เพื่อนนี่ก็ญาติรับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยจึงไม่พิจารณาแล้วจึงบริโภคเอาแล้วพิจารณาแล้วจึงบริโภคเฉพาะที่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติถวายเหรอใช่เขาทำอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนด้วยภัยคือกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสิ่งนั้นมาจากคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามนะกิเลสมันเป็นมือที่สามไงตำฝังที่จะเกิดขึ้นอาศัยความคุ้นเคยนั่นคือความประมาทที่เราคิดว่าคนใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันเขานิสัยดีจะไม่มีภัยแต่ภัยเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราได้หมายถึงว่ากิเลสที่เป็นมือที่สามนี่แหละมันมา
หรืออาจจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ได้ที่ว่าเอ๊ะพอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจพอคนใกล้ชิดกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบพอกันจากมิตรนี่กลายเป็นศัตรูไปเลยนะจากความรักสุดๆกลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาได้เลยนะเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้คนนี้และความรักความคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้เหนือความรักความคุ้นเคยนี่มันต้องไม่มีความรักไงจะกำจัดความรักหมายถึงกิเลสออกไปได้นะทุกฝังมันต้องอาศัยความไม่ประมาทใช่ไหมล่ะถ้ายังมีความประมาทอยู่กิเลสมันพอกพูนเพิ่มพูนอ่ะทุกอันใดอันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาก็เป็นภัยได้คำสอนนี้จะสอดคล้องกันเลยทุกฝังพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นจากศรัทธา5ประการเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนื้อหานี้มีมาในอังคุตระนิกายบางทีเราศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาด้วยความรักความพอใจเป็นโทษได้ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปหรือว่ามีอาบัติใดหนึ่งหรือว่าไม่อยู่หายไปโอ้แล้วแบบไม่เจอไม่ได้คุ้นเคยกันอีกความเศร้าใจความเสียใจเกิดขึ้นล่ะเสียใจเศร้าใจแล้วตั้งจิตไว้ไม่ถูกทำจิตไว้ไม่ดีเลยไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งก็จึงเหินห่างจากสัจธรรมอันนี้เป็นไปได้สอดคล้องกันในเรื่องของเสือที่ดันไปมีความคุ้นเคยกันกับกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายที่มันต้องเห็นพวกนักล่านี่เป็นภัยมันดันไปมีความคุ้นเคยกับเสือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยฟังวิสาสาโภชนะชาดกยังเกิดขึ้นในเรื่องของสันทวะชาดกด้วยที่ว่าความสนิทสนมนี่นะถ้าสนิทสนมกันกับคนที่มันไม่เข้าท่ามันเป็นภัยจริงๆจากสิ่งนั้นจริงๆนะโดยเรื่องนี้ก็พูดถึงเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางอีกคู่หนึ่งที่ก็มีความสนิทสนมกันอยู่ในป่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพราหมณ์ตมวังไปเจอสิ่งนี้เข้าเห็นว่าโอ้ทำไมเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางตัวนี้คือกวางตัวหนึ่งอ่ะมันไปเลียปากเสือเหลืองเสือโคร่งไปเห็นนะอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไอ้เจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งสองตัวนี้มันเกิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้มันได้ตายแน่เจ้ากวางตัวนี้ได้ตายแน่นอนมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะเสือเหลืองเสือโคร่งซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกเหมือนมันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับกวางด้วยยิ่งประหลาดกันเข้าไปใหญ่ถ้าเมื่อไรแบบเกิดความไม่พอใจเสือเหลืองเสือโคร่งนี่ก็ได้ทะเลาะกันละกว่านี้ก็จะต้องได้ตายด้วยความคุ้นเคยกันกับสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ดีเลยใครเกิดขึ้นได้แน่นอนโพธิสัตว์มาถึงจุดนี้ได้ไงอยู่ๆไปเข้าป่าเจอสิ่งนี้ได้ไงชาดกเกิดเป็นพราหมณ์ตัวฝังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสันทวะชาดกเป็นพราหมณ์ที่เคยบูชาไฟมาก่อนมีเนื้อหาที่จะคล้ายๆกันสองเรื่องคือเรื่องนังคุตถะชาดกด้วยเรื่องนี้ก่อนสันทวะชาดกก็มาสันทวะนี่ก็คือความคุ้นเคยกันความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยล่ะวิสาสะนี่ก็ความหมายคล้ายคลึงกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ที่เมืองปารณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่เกิดในตระกูลพราหมณ์บูชาไฟทั้งวังตัวเองพ่อแม่สั่งสอนมาก็บูชาไฟด้วยตั้งแต่เด็กวันเกิดมาเนี่ยก็จะมีประเพณีนี้ในพวกพราหมณ์สมัยนั้นนะว่าถ้าเด็กเกิดวันไหนเนี่ยก็จะจุดไฟตั้งแต่วันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นไม่ให้ดับ
เขาเรียกว่าไฟประจำวันเกิดจุดไฟประจำวันเกิดไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กที่เกิดมาพออายุ16ปีนี่ก็จะได้รับการสั่งสอนว่าเอ้าเจ้าต้องดูแลไฟประจำวันเกิดของเจ้านี่เอาไว้นะอย่าให้มันดับนะนี่บูชาไฟเรียนมนต์เรียนไตรเพศเรียนวิชาความรู้อะไรต่างๆให้จบภายในอายุ16ปีแล้วก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตนี่ผมก็สอนแบบนี้แล้วพอโพธิสัตว์นี่เติบโตขึ้นตัมบังเติบโตขึ้นเรียนความรู้เรียนอะไรต่างๆจนอายุ16ปีละพ่อแม่ก็มอบไฟนี้ให้เลยตามประเพณีคำสอนของเหล่าพราหมณ์ในสมัยนั้นแล้วก็ให้ทางเลือกในชีวิตไว้2ทางตัมบังว่าตอนนี้เจ้าเรียนความรู้อะไรจบแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อในชีวิตจะอยู่ครองเรือนแล้วก็เรียนความรู้มีเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ต่อไปหรือว่าจะเข้าป่าก็ได้นะคือถ้าต้องการจะเน้นในการปฏิบัติก็ไปอยู่ป่าเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่กับพรหมอยู่ในมุ่งหน้าต่อพรหมโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องรักษาดูแลไฟนี้ไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นไฟประจำวันเกิดของเจ้าแม่รักษาไว้ให้แล้วเจ้าก็รักษาต่อไปพ่อแม่สั่งเสียเรียบร้อยโพธิสัตว์นี่รับไฟมาดูแล้วนะก็คิดว่าโอ้เรามีจิตใจน้อมไปในการบรรพชาเราไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราออกบวช ดีกว่าออกบวชก็ไปอยู่ป่าทุ่งฝังไปสร้างบรรณศาลาอยู่แห่งหนึ่งที่ในชายป่าที่ไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์นู่นล่ะอยู่แล้วก็เอาไม้เอาหญ้าเอาดินต่างๆมาสร้างเป็นศาลาที่พักกันฝนกันอะไรต่างๆได้เราก็ดูแลรักษาไฟนั้นอยู่ตลอดเลยนะอย่างดีในการอยู่ป่านั้นเป็นนักบวชก็ทำการภิกขาจารย์แล้วก็บูชาไฟไปด้วยนะเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยนั้นบูชาไฟไปด้วยไปภิกขาจารย์ด้วยไปหาอาหารในป่าด้วยบางทีก็ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านด้วยโพธิสัตว์ในชั้นนั้นมีคราวหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาตอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างๆทำเป็นแผ่นๆเป็นผงๆก็มีเป็นอาหารแห้งก็มีเป็นสดๆที่ให้กินเลยก็มีนะโอ้หลายอย่างถวายมาให้พราหมณ์แล้วก็บอกว่านี่ส่วนนี้นะท่านถวายให้ท่านไปเพื่อที่จะบูชาไฟเออให้เลี้ยงไฟด้วยเนยใสนี้เลี้ยงไฟด้วยข้าวผงที่ชุบน้ำตาลนี้เลี้ยงไฟนี้ส่วนนี้ให้ท่านรับประทานนะโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์ในชาตินั้นรับมาเสร็จเรียบร้อยให้ไฟเรากินอาหารที่เป็นข้าวเป็นเนยเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงไฟมาตลอดเนี่ยด้วยเชื้อแบบต่างๆเนี่ยน้ำมันนี่บ้างน้ำมันโน้นบ้างอย่างนี้นะพอโพธิสัตว์ก็ไปสู่เรือนของตนตะวันก็ทำพิธีเลยทำพิธีในการที่จะถวายข้าวปลายาตนี้แก่พรหมซึ่งเขาก็มีพิธีกรรมหลังเนี่ยจะถวายแก่มหาพรหมองค์นี้นะก็เรียกชื่อมหาพรหมองค์นั้นเรียกชื่อมหาพรหมองค์นี้ตั้งไฟประจำวันเกิดไว้เลยแล้วก็ซัดไปเลยตุ้มฟังทำพวกข้าวพวกน้ำตาลพวกนี้ผสมกันให้ดีแล้วเนี่ยเป็นผงนี่ซัดไปแล้วซัดไปที่ไฟที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่นะคือด้วยความที่ข้าวพวกนี้น้ำตาลพวกนี้แห้งๆดีแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะตุ้มฟังไฟนี่มันก็เลยว้าวขึ้นแบบบึ้มคือไม่ได้ระเบิดนะแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่ลุกวาบขึ้นมาด้วยความเยอะมากเลยนะด้วยความที่มันวาบขึ้นมาเนี่ยโอ้วาบก็วาบขึ้นนี่โอ้มารับไปแล้วหมาพร้อมมารับไปแล้วว้าวแบบวาบขึ้นเปลวไฟตะมุฝังมันก็ไปติดกับ
ฟางที่ทำเป็นหลังคาเนี่ยหลังคาของเรือนตัวเองเนี่ยก็ไหม้ไฟเนี่ยติดไฟลุกขึ้นด้วยความแห้งด้วยเป็นเชื้อไฟไฟมันก็กินไหม้บ้านหมดเลยไหม้บ้านตัวเองเนี่ยที่ทำพิธีอยู่นั่นแหละเอาข้าวนี่ซัดไปให้มหาพรหมนี่ไฟที่ตัวเองเลี้ยงก็มากินเรือนที่ตัวเองสร้างโอ้ยคือเอาชีวิตไม่รอดหนีออกจากนอกเรือนมองกลับเข้ามาดูโอ้ไหม้หมดเลยตำรวจไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นกองไฟใหญ่ไหม้ที่อยู่ของตัวเองมาคิดนะโพธิสัตว์นี่ยืนดูแล้วก็คิดว่าโอ้ยเราอุตส่าห์เลี้ยงไฟนี้มาตั้งนานเลี้ยงมันด้วยเชื้อต่างๆแม่เราเลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดน่ะคือบูชาน่ะบูชาไฟนี้มาตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้ให้มันกินเชื้อกินอะไรไม่เคยดับเลยนะทุกวันนี้ดูเราคิดว่าจะให้ไฟนี้รักษาเราให้หวังว่าจะพึ่งไฟนี้ปรากฏไฟนี้นี่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้แม้แต่ที่อยู่เราก็ยังรักษาให้ไม่ได้ด้วยซ้ําคิดได้แล้วว่าการบูชาไฟมันไม่ใช่ทางแล้วนี่จึงแบบด้วยความที่สลดสังเวชด้วยโกรธด้วยเนี่ยนะเอาไม้นี่มาตีไฟเจ้าเอ้ยทำไมฉันดูแลแกมาป่านี้แกไม่มาดูแลรักษาเรือนของฉันให้ได้เลยฉันสร้างมาด้วยความยากลำบากนี่โอ้ยฟาดลงไปฟาดลงไปแล้วก็เทน้ำมวยด้วยให้มันดับเลยดับมันซะไอ้เจ้าไฟบ้าเอ้ยไม่ดูแลเรือนฉันให้ก็ไม่ได้ยังมาทำลายเรือนฉันที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างมากเลยทั้งเอาไม้ตีทั้งเอาน้ำราดตีไปก็บ่นไปนะบ่นเป็นคาถานะก็เป็นคาถาขึ้นบอกว่าสิ่งอื่นที่จะชั่วร้ายยิ่งกว่าความสนิทสนมไม่มีท่านว่าสนิทสนมกับคนชั่วนี่มันเป็นของต่ำทรามสนิทสนมกับไฟที่มันทำอันตรายได้ทั้งที่ว่าเราให้มันกินอิ่มน้ำด้วยทั้งน้ำตาลทั้งข้าวทั้งอะไรอย่างดีมันยังทำศาลาที่เราสร้างมาแสนยากให้พินาศได้อุตส่าห์ทำความคุ้นเคยอุตส่าห์ทำความสนิทสนมกับไฟนี่แล้วเป็นอันตรายพอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่อยู่มาแล้วที่นี่ทำพิธีอะไรอย่างนี้เข้าป่าเลยเข้าป่าไปนี่คือก็เข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าป่าลึกเข้าไปอีกเป็นฤาษีคราวนี้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรมากแล้วไปหาผลไม้ที่หล่นเอากินไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบริกรรมด้วยการทำสมาธิกสิณก็เกิดฌานสมาธิขึ้นท่านผู้ฟังในระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนะก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี่แหละเห็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อทรายเจ้าตัวนี้มันมีชื่อด้วยที่ชื่อว่าสามามันไปเลียปากเสือเหลืองแล้วก็ราชสีอยู่เออเห็นเรื่องในประหลาดในป่านี้ก็มาคิดทบทวนชีวิตของตนเองท่านผู้ฟังว่าโอ้ทำความสนิทสนมกับสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ความสนิทสนมมันก็ทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นได้นะอย่างเราทำความสนิทสนมกับการบูชาไฟนี่ไม่ได้รักษาเราเลยเจ้าเสือเหลืองเสือโกร่งกวางทำความสนิทสนมกันเออมันยังอยู่กันได้นะนี่นะก็ประหลาดเหมือนกันในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันเป็นดาบสองคมเสมอนะตำวังความสนิทสนมเออให้เกิดความรักความพอใจก็จริงแต่มันมีอันตรายได้นะอย่างไฟฟ้าหรือว่าของมีคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันมีประโยชน์อยู่หันนี่ได้ตัดนี่ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ถ้าคุณไม่ระวังนะมีดนี่บาดได้นะไฟช็อตนี่ตายได้นะหรือไฟเปลวไฟนี่ทำอาหารได้อะไรได้แต่ถ้าไม่ระวังมันไหม้บ้านได้นะเออถ้าคุณเคยสนิทสนมคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ประมาทไง
สิ่งที่คิดว่าจะไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายได้คือมันเป็นภัยได้เป็นอันตรายมันเป็นอยู่แล้วล่ะทุกอย่างเลยแล้วก็จะเกิดภัยขึ้นจากสิ่งนั้นไหมพระพุทธเจ้าจึงให้ไม่ประมาทให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยระวังโทษนั้นระวังภัยนั้นที่จะเกิดจากความคุ้นเคยแต่ให้มีสติสัมปชัญญะ

ท่าอย่างค้างคาวคือวันวันหนึ่งเนี่ยก็ห้อยหัวลงจากต้นไม้อยู่งั้นแหละเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็นอนบนน้ำเดินบนน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำท่าทางต่างๆให้ตัวเองร้อนบ้างลงไปแช่ในน้ำบ้างเอ๊ก็มาถามพระพุทธเจ้านะพวกเนี้ยนะภิกษุกลุ่มนี้มาถามว่าเออพวกนั้นก็เป็นนักบวชนะแล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำอย่างเนี้ยมีการบูชาไฟเป็นต้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูน่านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกว่าโอ้คร่ำเคร่งมากเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งนี่คือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนังคุฏฐชาดกด้วยนังคุฏฐานี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวหางวัวยังไงบริษัทก็แบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานด้วยการบูชาไฟนี้นั่นมีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าพอตัวเองไปอยู่ป่าแล้วบูชาไฟแล้วไปเจอโคที่หลงจากฝูงอยู่สัก 4-5 ตัวทั้งฝูงก็เอ้ยด้วยความดีของตัวเองนะก็พาโคฝูงเนี่ยกลับไปคืนฝูงของมันกลับไปคืนเจ้าของโคเจ้าของโคเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนดีมากเลยท่านอุตส่าห์นำโคที่มันหลงฝูงไปมาคืนฉันงั้นขอมอบโคตัวหนึ่งให้ท่านละกันมอบโคที่จะให้น้ำนมให้กับโพธิสัตว์โพธิสัตว์รับโคมาแล้วเออก็คิดว่าเราได้โคมานี่จากการกระทำของเราที่ดีอย่ากระนั้นเลยเราจะเอาโคตัวนี้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟให้เทพเจ้านั้นโปรดปรานเพราะว่ากินแต่น้ำมันกินแต่พวกผงอะไรนี้มามากแล้วคราวนี้ให้กินเนื้อบ้างก็จะเอาเนื้อนี่แหละเผาแล้วก็บูชาให้เกิดเป็นไฟขึ้นนะคือต้องทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะได้ทำให้เทพเจ้าแห่งพรหมโปรดปรานแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพรหมนี่แต่ว่าถ้าจะฆ่าโคนี่เรายังไม่มีเกลือนะเอางี้แล้วกันต้องไปหาเกลือก่อนนี่คือจะฆ่าบูชายันแน่ท่านฟังบริษัทนี้จะฆ่าโคบูชาไฟเพื่อที่จะให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการที่จะไปหาเกลือก่อนจึงผูกโคไว้อยู่ในที่ไม่ไกลจากเรือนของตนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นที่โพธิสัตว์เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเกลือมีพวกนายพรานกลุ่มหนึ่งตะวันประมาณ 2-3 คนมาถึงในที่นั้นเอ้าเห็นโคผูกอยู่นี่แหมมันแบบลาบปากแล้วคราวนี้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่รู้ของใครเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาล่ะฆ่าโคเลยตำรวจคนอื่นมาชิงฆ่าตัดหน้าไปก่อนนะฆ่าโคเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อกินนะกินกันมันตรงนั้นล่ะ 3-4 คน 4-5 คนกินวัวทั้งตัวเหลือไว้แต่หางแล้วก็ขาแล้วก็หนังที่เหลือนี่เอาไปหมดนะคือก็ต้องตัดขาโคออกก่อนนะตรงประมาณที่แข้งมันนะแล้วก็ตัดหางไว้แล้วก็แล่เนื้อออกจากหนังเอาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งอะไรต่างๆไปหมดกระดูกด้วยนะเหลือไว้แต่หางแข้งแล้วก็

หนังก็ไม่แน่ใจว่ากระดูกเอาไปยังไงนะคืออาจจะแบ่งส่วนออกไปหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่อื่นแต่เหลืออยู่บริเวณนั้นแค่นี้แล้วก็กินเงินเรียบร้อยเลยบริษัทกลับมาอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ยบัวก็หายไปเหลือแต่หางแล้วก็แข้งแล้วก็หนังแล้วก็ไฟก็อยู่นี่แหละเอ้าที่เหลือนี่ในพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลยโอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตำรวจคำว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะแต่ว่านายพรานมากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วไฟที่วัดแหมท่านทำไมจะรักษาโคตัวเดียวก็รักษาไม่ได้นะโอ้ยแล้วชีวิตของเรานี่ท่านจะรักษาได้ไงถ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับท่านนี่ท่านจะไปรักษาเราได้ไงแม้แต่โคตัวเดียวท่านจะรักษาไม่ได้คุยกับไฟนะบูชาไฟแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดได้ขึ้นมานะกล่าวกับเทพเจ้าแห่งไฟเลยว่าท่านไม่ได้แล้วเนื้อโคเราไม่ยินดีในการบูชาท่านแล้วเหลือแต่หางนี่ท่านเอาไปก็แล้วกันโยนหางเข้ากองไฟเลยบูชาไฟด้วยหางท่อนสุดท้ายนี่แหละกล่าวคาถานี้ขึ้นบริษัทโดยความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นบอกว่าไฟไม่ใช่ผู้ดีเราบูชาด้วยหางเท่านี้แหละก็มากเกินไปแล้ววันนี้ไม่มีเนื้อสำหรับท่านผู้ที่ชอบเนื้อข้าแต่เทพเจ้าแห่งไฟเอ้ยจงรับแต่หางเถอะนะคือเอาหางวัวนั่นแหละบูชาไฟคือเพราะปกติเวลาก็บูชาแล้วก็ขอไงขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนี้นะเอ้าไฟนี่จะบันดาลให้คุณได้นะโอ้ยแต่ที่ไหนไฟนี่ยังรักษาสิ่งที่ตัวเองจะได้ยังไม่ได้เลยเครื่องบูชาเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมามีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรเผามันเลยเผาหางนี่แหละเผาแล้วก็เอาน้ำนี่ราดเลยไม่บูชาแล้วดับเลยไปบวชเป็นฤาษีคราวนี้บวชเป็นฤาษีก็ไม่ต้องบูชาอะไรแล้วอยู่นิ่งๆเข้าสมาธิทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเออได้อยู่กับพรหมจริงๆคราวนี้ทำฌานสมาบัติแผ่เมตตาเออนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมจริงๆพรหมหรือว่าพราหมณ์เนี่ยนะคือผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานันทวังแค่นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไม่ใช่การบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอาสองเรื่องนี้มาอธิบายภิกษุที่ถามถึงว่าการบูชาไฟด้วยการทำข้อวัดในการทำทุกขกิริยาบำเพ็ญตบะอย่างนั้นด้วยมันจะทำความบริสุทธิ์ทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ได้คำตอบแล้วจากนิทานสองเรื่องนี้ว่าไม่เลยคุ้นเคยกันกับไฟที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของความคุ้นเคยกันนะว่าถ้าคุ้นเคยกันกับในสิ่งที่ไม่ดีสนิทสนมกับสิ่งที่ไม่ถูกจะนำภัยมาให้ได้จะทำอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองใกล้ครวญไม่ประมาทอยู่เสมอแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันเองก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งตำฟังเรื่องของคุมพิยะชาดกเปรียบเทียบไว้ถึงยาพิษที่พวกยักษ์เขาทำไว้ในระหว่างทางมียักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุมพิยะยักษ์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเดินข้ามจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางตรงนี้ในป่าแห่งนี้โดยวิธีการหากินของยักษ์ตัวนี้ก็คือจะทำก้อนน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็ผสมยาพิษอย่างแรงเอาไว้วางก้อนน้ำตาลนี้ไว้ตามใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางวางไว้วางไว้วางไว้คือวางไว้นี่คือหมายถึงว่าทำเป็นลักษณะว่าบูชาเนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพวกคนที่เขาหาน้ำผึ้ง
อยู่ในป่านะเขาก็มักจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะบูชาเทพต่างๆหรือว่าวางเอาไว้เพื่อที่จะให้คนเดินทางนี่ได้กินเพื่อต้องการบุญก็มีการทำอย่างนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้ก็ทำกับดักแบบนี้เหมือนกันโดยแทนที่ว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงแล้วพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ตัวเองก็ไปทำท่าทางทำเสียงน่ะให้เหมือนกับมีคนหาน้ำผึ้งอยู่บริเวณโดยรอบโดยการที่ว่าเอาไม้มาเคาะต้นไม้ใหญ่นี่มันเกิดเสียงแล้วก็เหมือนกับมีคนอยู่นะพวกคนเดินทางก็คิดว่าไอ้น้ำตาลเหล่านี้เป็นพวกที่หาน้ำผึ้งมาวางไว้ให้คนเดินทางเพื่อกินจะได้หวังเอาบุญน่ะนะแล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมกินเข้าไปปึ้งตายจ้อยตายเสร็จเรียบร้อยยักษ์ก็มากินเนื้อของพวกมนุษย์เหล่านั้นการที่ไม่รู้เรื่องราวนี่โดนได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนก็นำเกวียน500เล่มนั่นนะเดินทางจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนั้นมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปตามเส้นทางนี้ก็จึงประชุมกันกับกองเกวียนของตนเองนะว่าในหนทางไปนี้นะได้ข่าวว่ามันมีต้นไม้พิษอยู่นะคือถ้าอยากกินอะไรมั่วซั่วก็แล้วกันนะถ้าเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนะถ้ายังไม่ได้ถามเราก่อนนี่อยากกินเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห่ออาหารหรืออะไรก็ตามใครเอาอะไรมาให้นี่อย่าเพิ่งกินนะถ้าไม่ได้ถามเราก็เดินทางกันไปตำรวจกองกวินต้อง500เนาะคนมันก็ต้องเป็นพันน่ะด้วยคนที่มีจำนวนมากบางส่วนเห็นห่ออาหารเห็นก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยพวกที่มันยับยั้งไม่ได้เนี่ยทั้งหิวน้ำทั้งอะไรก็คว้ากินปุ๊บเข้าไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิเจ้านายเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวเนี่ยก็เลยเอาห่ออาหารนั้นไปถามโพธิสัตว์ระหว่างเดินไปอ้าวไอ้คนที่กินไปก่อนแล้วน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายฟูมปากตายเลยโอ้ยไม่ต้องไปถามแล้ววันนี้มันคืออะไรไปถามถึงปุ๊บอ้าวจึงรู้ว่านี่เป็นกับดักของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมภยะซะแล้วเจ้าหมอนี่กินไม่ทันพิจารณาอดไม่ได้ตายเลยมีความละโมบส่วนพวกที่อดได้คือเอาไปถามก่อนนี่ไม่ตายพวกที่กินไปนิดหน่อยก็ให้กินยาสำรอกเอาพิษออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆกินเกลือตามไปพวกกองเกวียนเหล่านั้นก็จึงผ่านป่าแห่งนั้นมาได้ปลอดภัยไม่ถูกยาพิษที่ยักษ์ที่ชื่อกุมภยะเนี่ยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะสึกอยากจะสึกนี่เพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไปเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยประดับประดาแม่สวยงามจึงคิดว่าฉันสึกไปคลองเรือนดีกว่าคือเห็นเรื่องกามแล้วไงปรารภการที่ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตคล้ายไปในทางกามแล้วเล่าเรื่องนี้ฝังจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตำหวังพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่ายักษ์ชื่อคุมภยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าสัตว์เหล่าใดมาสำคัญว่าเป็นน้ำผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณาดูรู้ว่าเป็นยาพิษแล้วละเว้นเสียสัตว์เหล่านั้นเมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไปกระสับกระส่ายอยู่ถ
ูกยาพิษแผดเผาอยู่ตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขดับความทุกข์เสียได้วัตถุกรรมทั้งหลายฝังอยู่ในมนุษย์บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษเหมือนยาพิษอันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้นกามคุณนี้นับว่าเป็นเหยื่อของโลกและนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกไว้มฤตยูมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบัณฑิตเหล่าใดผู้มีความร้อนใจย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็นเครื่องบำรุงปรุงกิเลสเสียได้ในการทุกเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นนับว่าได้ก้าวล่วงกิเลสเรื่องข้องในโลกแล้วเหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์วางไว้ในหนทางใหญ่ฉะนั้นเรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าให้โอวาทกับภิกษุรูปนี้นะที่คิดว่าจะสึกนี่เธอก็มีจิตใจสว่างวาบขึ้นมาเลยตัวงไม่สึกแล้วปังจิตดิ่งต่อพระรัตนตรัยบรรลุเป็นโสดาบันเลยวันนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องและความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีจิตที่ไปตามทางสู่นิพพานแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติมาตามทางสายกลางในเรื่องความคุ้นเคยกันนี้ที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะที่มันจะทำให้เราประมาทแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นทำลายตัวเองหรือจะเป็นภัยที่มาจากภายนอกก็ตามคือภัยที่มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังพอป้องกันได้นะแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากภายนอกแล้วมันมากระตุ้นอะไรภายในให้กิเลสเรามีเกิดขึ้นเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นการผูกเวรพังเลยพังจากข้างในอันตรายกว่ามากดูอย่างเวลาเขาขึ้นภูเขาเนี่ยนะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายคือคนยังปีนข้ามได้อะไรได้นะแต่หินก้อนเล็กๆที่มันเข้าไปในรองเท้านี่ต่างหากกำลังที่มันบดเท้าเรานี่โอ้ยเจ็บมากเดินต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าหินก้อนเล็กๆต่างหากไม่ใช่หินก้อนใหญ่ๆในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันดวงว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่พังได้นะคำว่าพังนี่คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วด้วยความสนิทสนมเกิดความประมาทขึ้นสนิทสนมกับคนไม่ดีก็ไม่ดีล่ะสนิทสนมกับคนดีล่ะก็เลยว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทเพราะว่าความสุขความดีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์อยู่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระนางสุปวาสาท่านบอกงี้บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าชมข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่าชื่นชมสิ่งที่ไม่น่ารักข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่ารักทุกข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าของความสุขถ้าท่านผู้ฟังมีได้รับประสบกับสิ่งที่น่าชื่นชมน่ารักและความสุขนั่นแหละเรากำลังถูกข่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมประมาทแล้วนั่นข่มผู้ประมาทไว้โอ้ทำไมเป็นงั้นน่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่น่ารักและชื่นชมมีความสุขนั้นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือเราประมาทแล้วประมาทแล้วนะถูกข่มไว้แล้วนะถูกข่มไว้เพราะเราประมาทยังไงนะเรื่องราวของพระนางสุปวาสาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาสาตะรูปะชาดกรูปที่ไม่น่าพอใจกล่าวถึงพระนางสุปปาสานี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังนะเราเคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะมาประกอบในเรื่องนี้นะว่าพระนางสุปปาสานี่ตั้งครรภ์ตั้ง7ปีนะท้องอยู่7ปีผู้หญิงที่ท้องนะตั้งครรภ์เนี่ยคงจะทราบดีว่าแค่9เดือนเนี่ยโทษเดือนที่9นี่นะมันทั้งหนักทั้งเคลื่อนไหวลำบากนอนพลิกตัวอะไรกินอาหารโอ้มันลำบากไปหมดอะไม่ถึงปีนี่โอ้ยเหนื่อยมากต้องแบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่นี่7ปีทำหวัง
7ปีนะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่จะคลอดเนี่ยลูกเนี่ยมาขวางอยู่ที่ทางออกนี่ไม่ยอมออกนี่ปวดอยู่อีก7วันนะโอ้ยทุกข์มากจนคิดว่าจะตายแล้วให้พระสวามีเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอลาแล้วขอลาตายเพราะเป็นญาติกันก็เลยจะทูลมงคลลาฉันขอไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าให้พรมาให้พรบอกว่าโอ้ก็ให้พระนางสุปปวาสาให้โอรสที่จะประสูติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีโรคปราศจากอาพาธอยู่สำราญพอหมดวาจาของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นโอ้ยลูกคลอดพึ่งออกมาโล่งเลยคราวนี้ที่เจ็บเจ็บมากๆมาตลอด7วันแล้วที่หนักๆอยู่มาตลอด7ปีเนี่ยโล่งออกไปเลยโอ้ยเธอนี่โล่งมากเลยโอ้ยก็เลยแบบนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเลยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้านี่มีวาจาสิทธิ์มากเลยกล่าวปึ้งลูกกอกคลอดปึ้งเลยโอ้ดีดีดีก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้านะจะมาแบบฉันที่เรือนนะขอนิมนต์เลยอีก7วันโอ้ย7วันมีคิวนิมนต์อยู่แล้วพระพุทธเจ้านะไปที่บ้านโยโวตาของพระมหาโมคคัลลานะไงนี่จะเป็นจุดที่ว่ารักษาศรัทธานี่มันต้องรักษาเองนะคือเรื่องนี้ไม่เจาะรายละเอียดแล้วเวลาจะหมดแล้วท่านฟังเอาตรงจุดนี้เลยว่าพอได้ไปฉันที่ปราสาทของพระนางสุปปวาสาที่เป็นคุณยายของพระองค์แล้วเนี่ยนะเด็กเกิดมาอายุ7ปีท่านฟังมันก็พูดได้เลยไงซึ่งเด็กคนนี้ต่อมาก็คือพระศิวลีนั่นแหละตั้งชื่อว่าศิวลีได้บวชในภายหลังก็ให้ลูกน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยแหละเขาอาหารไปถวายพระแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปพอไปถึงคิวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูสบายดีไหมคือถามแบบปกตินี่นะ How are you อย่างเงี้ยคุณสบายดีไหมเด็กก็เลยมองหน้าพระสารีบุตรนะด้วยความเป็นเด็กนะท่านครับผมอยู่ในครรภ์ตั้ง7ปีนะครับนอนอุดคู่คุดคู่อยู่เนี่ยจะไปอยู่สบายได้ไงครับท่านเหมือนอยู่ในโลหะกุมภีนรกเนี่ยก็เปรียบเทียบนะส่วนพระนางสุปปวาสานี่มองเห็นลูกอยู่ไกลๆเตรียมอาหารอยู่เห็นว่าอุ้ยลูกฉันทำอะไรโอ้ลูกฉันกำลังปฏิสันถารคุยกันอยู่กับพระสารีบุตรดีใจมากนะเธอดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นความดีใจของพระนางสุปปวาสาตั้งหวังจึงถามเธอนะบอกว่าสุภาษานี่เพิ่งคลอดลูกมาคนแรกนั้นเนี่ยนะยังจะอยากมีลูกอีกไหมโอ้ยท่านถ้าบอกว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นะมีอีก7คนก็ยังได้พระพุทธเจ้าก็พอทำพิธีฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็หลีกไปนะแล้วก็พอเสร็จพิธีกรรมอะไรในการถวายอาหารแล้วนี่ศิวลีที่เกิดมาในวันนั้นเนี่ยก็ขอบวชนะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เป็นผู้ที่เลิศเดือดลาบกลับมาถึงวันแล้วก็จะเอาเรื่องนี้แหละทุกฝั่งมาสอนเอาเรื่องนี้มาสอนว่าทุกนี่มันจะมาในท่าทีของความสุขสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมมันจะมาในท่าทีของความน่ารักความชื่นชมสำหรับผู้ที่ประมาทนะจะเห็นโดยเป็นอย่างนั้นเห็นทุกว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามถูกครอบงำแล้วถูกฝังลงแล้วประมาทแล้วประมาทนั่นแหละท่านฟังนำความตายมาให้อยู่แบบเป็นซอมบี้อยู่แบบตายแล้วนะอยู่แบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แบบไม่มีอะไรนะอยู่แบบเนี้ยพังนะก็อยู่ไปนี่เหมือนถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสถูกบังคับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมีอะไรมาบังคับจิตเราอยู่เป็นซอมบี้อยู่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ได้มีจิตแต่เป็นของตนเพราะฉะนั้นความไว้วางใจความสนิทสนมทุกฝั่งมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ว่าการที่เรามาในทางศาสนาแล้วรักษาศีลดีแล้วแม้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมดานั่นเองทุกฝั่งวันนี้นำนิทานชาดก4เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่5มาประกอบเอาไว้คือเรื่องวิสาสะโภชนะชาดก
ที่เสือไปเลียตัวกวางแล้วก็เอาพิษเข้าตัวเองตายเรื่องสันถวะชาดกนางคุฏฐชาดกเกี่ยวกับการบูชาไฟของโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเรื่องยักษ์ที่ชื่อกุมภิยะในกุมภิยะชาดกวางกำดักเอาไว้แล้วก็เรื่องอสาตรูปะชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านจะมาติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
5: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่าน
1: านๆลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคแม่ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไหม
1: มี
0: อีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกอุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดม
0: ัน
1: เจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี
1: ้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก๊กพอไปดูโอ้โห
1: บ
0: ุ
1: บไหม
0: ไม่บุบไม่บุบไม่ลาเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เออเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อน
1: สภาพรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเจอยังเห็นเอ๊ะซ่า
0: อุ้ยลืมไปห้ามบอกเดี๋ยวแม่รู
1: ้เออ
0: แม่ยังไม่
1: ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ้าววันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมด้วย
1: ทีม
0: ด้วย
1: เป็นทีมดีม
0: นะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดหนึ่งเมื่อวานตกใจได้หนึ่งอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์
0: เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วม
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะฮะประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก่อนจะไปเรื่องน้ำน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ
1: 75สตางค์บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ประหยัดได้ประหยัด
0: สี่ทุ่มตอนแรกคือ
1: ทำไหม
0: ไม่สี่ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหยิบมาคูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่า
0: เออ
1: รถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้น
1: นะคะ
0: ไม่เป็นไรขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้ค่ะประมาณ 5:00 นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีมาสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
0: ี่สตาร์ทมาตั้งแต่ฝนก็พอเนาะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
1: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
0: เมื่อวานนะตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ4โมงที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซูมแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
1: เมื่อวานตกหลายรอบ
0: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องที่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตีสามนะฮะตีสามก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะ ระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับสมมติให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16-30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ย1,000,000กว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: ล้าน100,000กว่าเหมือนกัน
0: ก็นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนแล้วก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเ ริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวาน3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกัน ันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงการลงไปเร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30กันยาที่ผ่านมาปภ.เองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
0: ้
1: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา 8:00 นเช้าเป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
1: ก็กดยืนยันเลย
0: ใช่หรือยัง
1: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
0: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทมพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.4กรณีดังต่อไปนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา 8:00 นเป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ 6:31 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีของร้องข่าวของคนปูบุญมาศรีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสม

0: รักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุแล้วครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

0: จากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แหละครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการล่วงหน้า ตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือPWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วย ในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Walletจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับ พ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6:54 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
0: ครับผม
1: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาศแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงษ์ชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็ คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศยองค่ะ
0: ครับผมจากทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันซะหน่อยละกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงกรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤทธและพี่สายชนนีสังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6นาฬิกา8นาทีวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันได